0: ูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึกมอเตอร์จีพีอีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่งมอเตอร์จีพีในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังฝ่าทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 น.ตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 น.มวยสากลจุฑามาศรักษัตในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 น.ธีรพงศ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 น.แต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อของชนสวัสดีครับ

วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายกรัฐมนตรีเดินทางหารือ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐเน้นย้ำสภาพแวดล้อมพร้อมสำหรับการลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกพื้นที่เสี่ยงสำคัญเร่งด่วนโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่สำคัญตั้งศูนย์พักพิงอาหารน้ำพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมบูรณาการในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมองค์กรภาคประชาสังคมกว่า160แห่งเรียกร้องมาเลเซียระงับการส่งตัวโรฮิงญากับประเทศเมียนมาไร้ความหวังอิหร่านและสหรัฐยังเห็นต่างกันอย่างมากในการเจรจายุติศึกเตหะรานกล้าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานช่วงเช้าคุณผู้ฟังครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับช่วงประมาณ04:00กว่าๆนะครับสักประมาณเกือบ04:30โอ้ในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยตกหนักเลยนะครับเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลยเนี่ยนะครับก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยนะครับบนพื้นถนนแล้วก็ในพื้นผิวการจราจรต่างๆก็ยังมีน้ำเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเปียกชุ่มนะครับอยู่บนพื้นถนนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช้าวันนี้แล้วก็อีก 2-3 วันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับไปจนถึงวันที่27มั้งนะครับที่หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมซึ่งก็หากว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: คงจะต้องเตรียมตัว
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ทราบมาว่าบางส่วนเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีปราจีนบุรีสักแก้วเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพ บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกเดี๋ยวเรามีการจัดในส่วนของกำลังทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับทางด้านของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ดูแลกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ครับในวันที่24กันยายนนะครับทุกๆปีก็เป็นอันรู้กันเป็นวันมหิดลนะครับเป็นวันทหารราบ
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยเมื่อสักครู่เรามีบทเพลงตอนต้นรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนี่ยเพลงอะไรนะ
1: นั่นคือบทเพลงมาร์ชทหารราบนะครับ
0: โอ้โหฟังดู
1: ฮึกเหิม
0: ฮึกเหิม
1: นะครับ
0: ดุเหลือเกินนะครับราชินีแห่งสนามรบ
1: ราชินีแห่งสนามรบ
0: ครับส่วนปืนใหญ่นั้นเป็นราชาสนามรบ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับทหารราบเป็นราชินีแห่งสนามรบนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทหารราบนี่ทำหน้าที่อะไรยังไง
1: ครับก็ทหารราบเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกแล้วก็กองทัพไทยนะครับจนได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะว่าทหารราบนี่แหละในศึกสงครามเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือจะต้องมีในส่วนของทหารราบเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อสถาปนาหรือว่ายึดครองพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ประกาศชัยชนะเหนือสมรภูมิจึงเป็นราชินีแห่งสนามรบนั่นเองนะครับ ก็มีภารกิจในการเข้าตีนะครับแล้วก็การเข้าประชิดข้าศึกการทำลายหรือว่าการจับข้าศึกเป็นเฉลยและนี่แหละครับการเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญหรือว่าการประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่นั่นเองเนี่ยนะครับโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยุทธทั้งการเคลื่อนที่เร็วนะครับรบได้ทุกสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าภูเขาบนบกหรือว่าอาจจะต้องลุยน้ำลุยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทหารราบสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดซึ่งขีดความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของการรบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็โดยอากาศยานด้วยในการดำเนินกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบนะครับในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสามารถที่จะดำเนินการยุทธได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
0: ครับในวันนี้พลเอกพนัดครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจะไปเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารราบนะครับซึ่งก็มีนายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารท่านนายพลเหล่าทหารราบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่ นายทหารชั้นยศนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการด้วยครับ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตรับราชการของกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุเหล่านี้นะครับถือว่าทุกท่านเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเราก็ได้ใช้กำลังพลเหล่าทหารราบนี่แหละนะครับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติตลอดจนเรื่องของการพิทักษ์นะครับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็การสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรติที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหมายถึงกำลังพลทหารราบนี่นะครับก็เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตอบสนองภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับหน่วยแล้วก็กองทัพบกได้เป็นอย่างมากครับ
0: ครับและวันนี้เป็นวันมหิดลด้วยนะครับ24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: กับกพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยใฝ่รู้ส่วนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากนะครับทรงศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีใครที่ไปศึกษาในเรื่องของการแพทย์ในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแพทย์ยุคปัจจุบันหรือว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับพระองค์แทบจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกนะครับที่ไปทรงร่ำเรียนแล้วก็นำความรู้วิทยาการต่างๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระองค์ก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระองค์นี่แหละที่ต้องการที่จะพระเมตตาแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับพระองค์นะครับได้มีการปรับปรุงสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและก็ได้มีการเริ่มการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และก็ผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เดินทางไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเพื่อกลับมารับใช้ในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
0: ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศในการยกระดับแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะครับซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นสกุลราชสกุลมหิดลนะครับเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับคงจำกันได้นะ
1: ครับ
0: ความที่เป็นพระราชโอวาทที่จับใจเหลือเกินนะให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวันมหิดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของคุณูปการทางด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่เราได้บอกไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเจอมาโดยตลอดสำหรับปภ.เองนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีการประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับโอ้เกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและต กหนักมากนะครับประกอบกับมรสุมที่มันพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยขณะนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้7จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับก็ส่วน10จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่หลากหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี
0: ้
1: เจอกับสถานการณ์แล้วสงสารประชาชนจริงๆอาจารย์ครับ
0: เจอแล้วใช่ไหม
1: เจอแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพรู้สึกจะเป็นอำเภอบางบาน
0: ครับ
1: อาจารย์เป็นภาพพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาลุยน้ำแล้วมือเนี่ยเทินของขึ้นอยู่เหนือหัวคิดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะครับหรือไม่ก็สัญจรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันหลายคนบอกโอ้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็ดูแลพื้นที่กันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
0: ครับด้านกรมชลประทานก็คาดการณ์นะครับว่าวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่ปริมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับลำน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับประมาณ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็เกาะติดแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเราพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะครับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังพลที่ได้มีการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับขนาดนี้หน่วยทหารก็ลงในทุกพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ
0: ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยทหารที่ลงพื้นที่จากหน่วยไหนบ้างครับ
1: ครับก็ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารปกที่18นะครับแล้วก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลักๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการกรอกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงครับ
0: ครับขอบคุณนะครับกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับในหมู่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังร่วมกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้ทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานที่สำคัญโดยยกผนังกั้นน้ำสเตเลตเนี่ยนะครับที่วัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรแล้วก็ที่วัฒนารามความยาว130เมตรแล้วเสร็จร้อยละ100ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือเต็มที่แล้วนะครับ
0: นะครับ
1: ต้องป้องกันเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีหลายแห่งนะครับซึ่งหลายแห่งก็มักจะอยู่ติดริมน้ำนี่แหละแล้วก็นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันเป็นพระตำหนักสิริยาลัยอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน่วยทหารได้มีการช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ที่บริเวณคลองสองพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วตามรายงานก็คืออำเภอบางปลาม้านะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้อง 2,553 ครัวเรือนนะครับทำให้ในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอะไรกรอกกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับนะฮะก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบเครื่องระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและก็ตำบลหนองกี่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดสระแก้วนะครับมณฑลทหารบกที่19ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับจากมวลน้ำที่มีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ
0: กลับไปดูเรื่องของการฝึกกันบ้างนะครับค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรก็ได้เปิดการฝึกเตรียมพร้อมอากาศยานไร้คนขับกำลังพลป้องกันชายแดนโดยเป็นการฝึกให้แก่กำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานภารกิจป้องกันชายแดนประจำปี2570ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้โดยชุดครูฝึกจากหน่วยอากาศยานไร้คนขับกองกำลังนเรศวรเป็นการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพณลานพื้นแข็งของกองบังคับการกองกำลังนเรศวรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการที่เขาเตรียมฝึกซึ่งโดรนณปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยในส่วนของกำลังพลในการลาดตระเวนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีโดรนบินเข้าไปดูสำรวจแทนในส่วนของกำลังพลอันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ากำลังพลก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่มากนักแต่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้ทราบนะครับในพื้นที่ภูมิประเทศว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเมื่อวานนี้นบยศ24นะครับเขาบูรณาการตรึงชายแดนอีสานปราบยาเสพติดนะครับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี69เนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงครับ
0: ครับผู้บัญชาการของนบยศ24ก็ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการหลักนะครับทั้งการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาการบูรณาการและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณสุพจน์เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแบบนี้เลยทุกส่วนนะครับเรื่องของยาเสพติดต้องหยุดไว้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็เจอเมื่อไหร่รวบที่นั่นจับที่นั่นเลยเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาหลายล้านเม็ดจับได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างวันที่15 ถึง19ธันวาคมนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี6ริ้วขบวนด้วยกันขณะนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับอาจารย
0: ์เมื่อวาน
1: โดยการซักซ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้บรรยายนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสำหรับเรื่องราวของผู้บรรยายหรือผู้ประกาศต่างๆในห้วงพระราชพิธีนั้นเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ตลอดทั้งวันเลยเมื่อวาน
1: ครับก็สำหรับการซักซ้อมจะมีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงใกล้ๆพระราชพิธีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้านี้ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมผ่านเพจ Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีและพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: ตอนรับทางภาคของ FM นะครับกลับมาติดตามคนลุกทุ่งกันต่อหลังจากพี่เป็กไปครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันเมื่อครู่นี้ได้ฟังเพลงยาวๆถูกใจกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นด้วยสาวโคราชขาดรักแล้วก็มีคนขี้อายด้วยนะครับเป็น2เพลงที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามาคนขี้อายนี่เป็นเวอร์ชันของ AV Room นะครับใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีชื่อเพลงชื่อศิลปินนะครับขึ้นบนแอปของเราด้วยนะครับเมื่อตอนท้ายก่อนที่เราจะตัดกลับเข้ามาสู่ทาง FM 103นะครับก็ได้มีการเปิดเพลงไปแล้วก็ถามว่าเอ๊ะคุณเคยติดตามพี่ท็อปมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับแหมสารายิ้มใส่บอกว่าตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับพี่รุจิราค่ะก็ตั้งแต่ท็อปพลอยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนู่นเลยทีเดียวนะครับส่วนพี่แมวบอกว่าโอ้จำได้ตั้งแต่เมื่อปี 4-5 เลยนะครับตอนนั้นน้องท็อปไว้ผมยาวหน่อยๆนะนะครับก็รู้จักตั้งแต่พี่แมวมีลูก2คนนะครับลูกคนโตเนี่ยเรียนมัธยมนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกๆจบกันไปหมดแล้วลูกๆมีลูกๆก็มีลูกจนมีหลานอีกทีแล้วใช่มั้ยแม่แล้วอยู่กันมาเป็นครอบครัวยาวๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งรู้จักกันมานะครับเป็นเพื่อนใหม่เป็นแฟนใหม่นะครับบางคนก็ยาวนานมาเป็น20กว่าปีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่ารู้จักคุณท็อปมา2ปีค่ะตั้งแต่งานวันเกิดน้องเพชรนะคะตัวจริงคุณท็อปน่ารักมากๆเป็นกันเองกับแม่ๆทุกคนนะคะติดตามมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณแม่สิริพรนะครับนะก็หลายๆคนนะก็ติดตามกันมานะครับตั้งแต่สมัยนู้นเลยทีเดียวนะครับพี่รุจิรานี่ตั้งแต่สมัยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับนี่นะครับซึ่งเขาก็ยังจัดรายการอยู่นะนะครับแล้วก็พี่ท็อปก็อยู่กับเน็ตเวิร์กมาประมาณ12ปีเนี่ยมั้งยาวนานมากนะครับแล้วก็มีลูกทุ่งรักทุ่งรักไทยอะไรกันไปนะครับบางคนก็ติดตามกันมานะครับมีใครลึกปีลึกกันนั้นมั้ย นะติดตามกันมายาวนานมากนะครับที่ได้ทิ้งคำถามไว้แล้วก็คนก็ส่งคำตอบเข้ามาที่ไลน์ @DJKLTFM นี่แหละ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ิงเกิลล่าสุดของพี่เทียนของเรานะครับเสถียรธรรมมือคนใช่ที่ใกล้กันนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่คุณขอมาด้วยเช้านี้มีคนขอมาทุกวันเลยอ่ะแสดงว่าชอบใช่ไหมคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นประกอบด้วยเห็ด13อย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็เป็นอาหารที่ถือได้ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดทางธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิก 100% นะครับเห็ดชิตาเกะตัวนี้ดีมากป้องกันหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็อาการเส้นเลือดฝอยในสมองแตกใครที่มีอาการแบบว่ามึนหัวบ่อยๆนะครับอาการคล้ายๆสโตรกนี่อย่างนี้นะครับหรือว่าเส้นเลือดตีบนะครับต้องทานตัวนี้เลยนะครับดีมากๆทานแค่วันละ1ซองทานก่อนนอนนะครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับแล้วก็จิบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนจิบชาอะไรอย่างนี้เลยนะครับกลิ่นดีมากนะครับละมุนเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากจะมีเห็ดชิตาเกะแล้วนะครับยังมีโสมถังเช่าเห็ดนางรมเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับโดยเฉพาะเห็ดยามาบูชิตาเกะอันนี้ลดระดับไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีทำให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ลดลงนะครับถ้าเกิดว่าคุณทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักประมาณ2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คค่าเลือดดูนะครับลงเกือบจะทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดีใจที่เวลาเห็นแฟนๆของเราสุขภาพดีนะครับแล้วก็ไม่มีโรคใดๆครับ02-857-5119นะครับโทรเบอร์นี้สำหรับการสั่ง Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับมาแบบรูปผงชงนะเป็นซองๆนะฉีกใส่ซองเทใส่แก้วใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนได้เลย02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับ
1: วัดพระแก้ว
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เปิดซองไทยเชฟเมื่อไรเข้มข้นจริงใจจะใช้ขย่าจะคลุกจะรอยก็อร่อยถูกใจไอดีทั่วไทยชิคงขย่าไทยเชฟ
5: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: ยุงแมลงสาบพุทธฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กังฟูฟูฟู
8: สเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าช

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
6: คนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: ชื่อเพลงนี้ต้องเปิดพจนานุกรมภาษาอีสานเลยทีเดียวนะครับกับเพลงของเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่หัวใหญ่ๆฟูๆหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทำสีผมเป็นสีเหลืองแดงด้วยแม่มันนกแก้วเลยครับเงาะน้อยกับซิงเกิลนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะปล่อย MV กัน 8 โมงเช้าก็เนี่ยประมาณอีก5นาทีนี้แต่ว่า World Premiere ได้ฟังที่แรกนะครับกับเพลงนี้ฮักหล่นควรนะครับหลายคนบอกเอ๊ะแปลว่าอะไรอ่ะฮักหล่นควรเมื่อวันนี้เราได้ไฟล์เพลงมานะครับหนุ่มโจยูมานินส่งมาให้ฮักหล่นควรก็ต้องไปเซิร์ชดูใน Google อ๋อคือเหมือนแบบความรักมันสุกงอมเต็มที่แล้วก็มันก็หลุดร่วงลงจากต้นทำนองบอกว่าเหมือนแบบมันสุดที่สุดแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นฮักหล่นควรถ้าเกิดฟังแล้วชอบนะครับขอได้เลยครับเป็นคนลูกทุ่งสาวเช็คเพลงใหม่ที่เข้ามาในชาร์ตของเรา
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: บรรคู่นี้นะครับได้ยินโจทย์ปริศนานะครับกับได้ยินโจทย์ปริศนานะครับ

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในระ

0: พาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000คนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดการเดินทางครับ
5: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

มาแบบคึกคักกันเล็กน้อยนะครับท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมอึมครึมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตีสี่มีตกเล็กๆเหมือนกันสำหรับกรุงเทพแล้วก็มีโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับตอนช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนั่นเองนะครับนี่คือขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนนะครับในเวอร์ชันของ Pock Big Eyes แล้วก็มีเอาที่บายใจจากบ่าววีด้วยแล้วก็รวมทั้งบัวตูมบัวบานนะครับเพลงเพราะเลยครับจากไรอันครับไปจากไอดินอภินันท์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆนะตั้งแต่สมัยนู้นนะครับก็เอามาทำใหม่ cover หลายครั้งก็แต่ละคนก็พยายามที่จะ arrange เพลงที่แตกต่างนะครับแล้วก็มีลายเซ็นเป็นของตัวเองครับคุณกำลังอยู่กับคนลูกทุ่ง next นะครับในชั่วโมงถัดมากับ DJ พี่ท็อปสราวุธพรประดับนะครับวันนี้หมวดเกม The Monitor Game นะครับเมื่อได้ยินชื่อวัดพิมพ์ส่งมานะครับกติกาในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะแตกต่างกันช่วงของพี่ท็อปนี่จะเอาคนที่ส่งมาในลำดับที่6นะครับแต่ว่าได้ไป50นะครับก็คือได้สิทธิ์เยอะหน่อยแต่ว่าต้องแจ็คพอตและดวงดีด้วย

แต่งปะแต่งปะแต่งปะเปิดเพลงจากชัวร์ชาชาที่ร้อยไม่เคยผิดหวังนะครับความคึกคักก็เริ่มมีเริ่มมาพร้อมกับแสงแดดเล็กน้อยอย่างที่คาดการณ์นะครับฝนก็จะเยอะในหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับเรื่องของมรสุมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วนะครับว่าคลื่นลมทะเลทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับก็คลื่น 2-3 เมตรบวกๆเลยทีเดียวนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งก่อนนะครับประกาศเตือนอย่างเคร่งครัดจากกรมอุตุนิยมวิทยากว่าฝนจะซาเม็ดไปก็นู่นนะครับ27กันยา

0: แหมในระหว่างเด้อเรียงดังกับลำไยหายทองคำนะครับตาก็จดจ่อแล้วก็ลุ้นเนเน่รอยัลของเราเด็กสาววัย16ปีนะครับจากภูเก็ตไทยแลนด์บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีการประกาศผลนะครับจากผลคะแนนโหวตจากคนในอเมริกาทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังไม่ประกาศนะเขาก็จะมีโชว์ขั้นนู่นนี่อันนี้ไปก่อนนะครับในระหว่างรอนะครับและในระหว่างนั้นเราก็ได้เปิดจิงเกิลเล่นทีเผลอ The Monitor Game ในโจทย์เกมข้อต่อไปคือวัดโพนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนก็ส่งมากันเยอะมากนะครับมีทั้งเร็วไปช้าไปครับคนที่ส่งมาคนแรกเลยก็คือคุณบังอ่อนครับแหมพอวัดโพปุ๊บปิ๊บส่งเลยปั๊บไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ทําบอกว่าเอาคนที่6นี่อย่างที่บอกไปนะครับตามกติกาคนที่2ส่งมาพี่จิ๋มก็เร็วเหมือนกันไม่ได้ครับคนที่3คือป้าเผาไม่ได้ครับคนที่4คือพี่จินปอเปียไม่ได้ครับคนที่5คุณโจมหาชัยไม่ได้ครับส่วนคนที่6ที่ส่งมาในลำดับที่แจ็คพอตได้ไป50ก็คือพี่อ้วนพัฒนาการแม่ดวงดีโปเชฟพอดีเฉียดเอาน้องนกชาริดาซึ่งส่งมาในอันดับที่7ไปนะครับแล้วก็มีพี่แมวน้องหมวยพี่รุจิรานะครับส่งมาไล่เรียงกันไปพี่จุกพี่ดำป้าแป๋วบังซุปนะครับป้าตุ๋ยปอนกมลพี่หนูพินอันนี้คือล็อตนี้หลังจากอันดับที่6ก็โบไปครับไม่ได้ยินดีด้วยกับพี่อ้วนพัฒนาการครับได้ไป50
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ียวที่ขอคือกราบถามแม
1: ่อันดับ4กับหัวอกพ่อห้างครับยังคงร้อนแรงอยู่ในช้าของคนลุกทุ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเย็นติดตามครับพี่ท็อปรายงานเหมือนเดิมเนาะไปลุ้นกันว่าเพลงนี้จะเข้าสู่ท็อป3เป็น1ใน3ได้หรือเปล่า
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ดูแลเรื่องข้อเข่าของเราด้วยอัลบาโลนคอลลาเจนก็ต้องตัวนี้เลยนะครับสำหรับดัวที่ดีมากๆนะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมการดูแลเรื่องข้อเข่าโดยตรงเห็นผลฉับไวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลอัลเดนเชอร์ไทป์2 1ตรงจุดนะครับ2นะครับละลายได้เร็วแล้วก็ดูดซึมได้ง่าย3คือปริมาณคอลลาเจนที่เขาใส่ไว้ใน1กระป๋องเนี่ย 120,000 มิลลิกรัมนะครับดังนั้นก็เลยทำให้คุณได้ปริมาณคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ไปซ่อมแซมข้อเข่าข้อติดข้อฝืดข้อเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะมีอาการเหล่านี้นะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นอันนี้อันตรายนะทรมานเจ็บปวดล้าวลงขาล้าวลงหลังจะนอนจะลุกจะนั่งโอ้โหแย่ไปหมดเลยกินตัวนี้ครับเป็นคอลลาเจนสูตรพรีเมียมที่วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นตัวเดียวที่เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่านำเข้าของจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามาทำในห้องแลบนะครับทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยเล็กแล้วมันก็ทำให้เราดูดซึมได้เร็วแล้วก็เมื่อดูดซึมได้เร็วมันก็เห็นผลได้เร็วนั่นเองนะครับอัลบาโลนคอลลาเจนตอนนี้ก็มีโปรด้วยนะโทรไปนะครับสั่ง2กระปุกสั่ง3กระปุกได้รับส่วนลดพิเศษครับ02-857-5119 02-857-5119ครับ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by
6: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
10: Sound Check

0: แล้วก็ติดลมบนไปจริงๆซะด้วยสิครับสำหรับเพลงนี้เนาะจากทิปแอมนะครับยอดวิวใน YouTube นี่โอ้โหกระแสดีไปหลายล้านแล้วล่ะสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้ของเขาชื่อเพลงว่าติดลมบน
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check
0: Sound Check Sound Check เดี๋ยวช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงของท็อกกี้ขยี้ข่าวนะครับมาแอบเมาท์มอยกันแล้วก็การร่วมสนุกกับคำถามในละครที่ชื่อว่าลูกไม้ในสายฝน The Series นะครับเมื่อคืนนี้ได้ฟังกันหรือเปล่า

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: แก้ลม
10: บำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
10: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณ

0: เป็นชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวที America's Got Talent ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะ America's Got Talent ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 น.ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการ America's Got Talent ด้านคุณณรงค์อำลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอำลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขัน America's Got Talent 2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวง Linkin Park ศิลปินรับเชิญของ America's Got Talent แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
2: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับที่เทคโนโลยีนี้อยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นสายการบินอิหร่านยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางหลังจากสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรภาคการบินของพวกเขาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเตรียมทบทวนข้อตกลงยกหมู่เกาะชาโกสให้มอริเชียสใหม่อีกครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงและประณามกลางเวที UNGA ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากอินโดนีเซียเผยพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันไฟป่ากว่า 170,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดย

0: แป๊บเดียววันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันนี้กับวันที่24กันยายน2569สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวครับผมและสวัสดีพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับเปิดกล้องนะทักทายกันเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านทาง YouTube ของเราก็กรุณาเข้ามาใน YouTube เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเกมคำตรงคำถามใดๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นนะฮะวันนี้มีถามละครอีกป่ะ
1: จะให้ถามไหมล่ะ
0: อยากถาม
1: อยากถามก็รีบสรุปเลยเดี๋ยวจะได้เข้าละคร
0: เผื่อมีคนเนียนแบบเมื่อวาน
1: เหรอเดี๋ยวจะเข้าละครดีคำถามนี่มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วคำถามอยู่ในมือแล้ว
0: ทักทุกท่านเลยด้วยนะครับแล้วทางวิทยุนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103
1: เลิกฟังค่ะวิทยุ
0: ใช่
1: เลิกฟังแอปอ่ะฟัง YouTube อ่ะ
0: เข้ามาที่ YouTube ของเราเลย
1: เท่านั้นเลยนะ
0: ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามซะเข้ามาแล้วเห็นไอ้ตัวสีแดงๆกับพริบกับพริบกับพริบอยู่อันนั้นนะครับคือไลฟ์แตะเข้ามาแล้วจะเจอกับห้องบรรยากาศสดๆแบบเราวันนี้เลยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะตอนนี้เราก็กำลังลุ้นน้องเดเน่ไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้กำลังจะเข้าท็อป5กับประกาศท็อป5กันแล้ว
0: เมื่อวานที่พอเราดูเสร็จปุ๊บผมข่าวต้นชั่วโมงเขายังพูดถึงเรื่องน้องเดเน่เลยด้วยเหมือนกันนะแต่เรารายงานสดไปก่อนแล้วเลยด้วย
1: ใช่ถูก
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังประกาศท็อป5เลยด้วยหลังจากที่แข่งเมื่อวานเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะแล้ววันนี้เขาก็มีโชว์กันกับ
1: ลิงกินพาร์ค
0: เออลิงกินผัก
1: ลิงกินผักนะ
0: สมัยผมเรียกลิงกินผักนะ
1: โชว์เลิศมาก
0: เขาบอกโชว์ดีเลยใช่ไหม
1: โอ้โหเนียนมากเหมือนประหนึ่งว่านางเป็นหนึ่งในสมาชิกของลิงกินพาร์ค
0: โอ้
1: ไม่ใช่บอกว่าลิงกินพาร์คมาแบ็กอัพนางนะ
0: ไม่ใช่นะเหมือนนางก็อยู่กับเขาอยู่แล้ว
1: เขาอยู่แล้วเลยเล่นกันแบบโอ้โหเหมือน
0: พูดแล้วผมอยากดูเลยอะแล้ววันนี้เขาคือรู้ผลหรือยังพี
1: ่รู้ผลแล้วฮะเนี่ยกำลัง
0: วันนี้จะรู้เลยใช่ไหมว่าใครเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้เลยระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือ1ใน5ก่อน
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะพูดเราเดี๋ยวเราพอเขาประกาศเราจะบอกไปเรื่อยๆแล้วกันเน
1: าะใช่นะฮะนะครับอ่ะมาที่คนแรกครับแหม่มพี่แหม่มสุพรรณ
0: อุ้ยสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้วันนี้พี่แหม่มมาคนแรกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นนทบุรี
1: นะน้องนาท่าข้ามป้าแป๋วกาแฟสดไปเร็วๆเลยนะฮะ
0: มาแล้วมาแล้ว
1: สวัสดีด้วย
0: สวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับ
1: พี่อ้วนมณีรัตน์สาหร่ายยิ้มใส
0: พี่จินปอเปีย
1: คุณนุบ้านแพ
0: รสวัสดีทุกคนน้องจิ๊บจิ๊บก็มานะฮะแล้วก็ยังมีจากใครอีกด้วยเนี่ยโอ้คุณนุบ้านแพรเมื่อกี้แล้วเลยด้วยนะครับนะ
1: แล้วก็มีตุ๋ย
0: มาแล้วจ้าท็อปกี้นะตุ๋ยมาแล้วเลยด้วยนะครับ
1: แล้วก็ยังมีพี่แมวด้วยค่ะ
0: พี่แมวก็มาแล้วด้วยจ้าสวัสดีพี่แมวด้วยนะครับนี่แล้วก็พี่สุริยันจันทรา
1: คุณทศพิชัย
0: สวัสดีคุณทศพิชัยนะฮะแล้วก็ยังมีน้องตาลนะฮะโอ้วันนี้มาเร็วเลยด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็มีป้าเผา
0: ป้าเผาก็มาแล้วเลยด้วยสวัสดีจ้าป้าเผาคุณเยาวภาด้วยนี่คุณเยาวภาบุญทวีนะสวัสดีด้วยครับ
1: แล้วก็พี่ดำแท็กซี่นะ
0: พี่ดำก็มาแล้วสวัสดีด้วยนะครับนะพี่แมวบอลลี่มันรู้คนป่วยตาบวมแล้วก็ยังมีพี่สายน้ำผู้อยู่วันนี้ก็มาแล้วเหมือนกัน
1: สายน้ำนะฮะ
0: พี่สายน้ำที่เมื่อวานขมวดนิ่มอ่ะ
1: ใช่มั่วตอบอ
0: ่
1: ะ
0: ไอที่พังประตูเข้าไปอ่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ฉันเอาอีกเดี๋ยวคำถามฉันมาอีก
0: เออ
1: ฉันรู้ว่าเดี๋ยวสายน้ำจะมั่วเพราะมันไม่ได้ฟัง
0: ไม่แน่นะเขาจะไปตั้งใจฟังกันแล้วก็ได้
1: เอาเหรอ
0: กับละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนเมื่อวานที่ฝ่าสายฝนกันทั่วประเทศ
1: ใช่ถูก
0: กรุงเทพมหานครก็ตกหยุดตกหยุดตลอดทั้งวันแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้เอาว่ากันทีละวันเมื่อวานยังไม่ท่วมมีแค่รอระบายบ้างบางช่วงเพราะว่ามันตกหนักมากจริง
1: ก็เรียกเหมือนเรนบอม
0: บ์คือมันแบบบึ้มเดียวใช่ไหมพี
1: ่ชั่วโมงเดียวแล้วก็มาท่วมเลย
0: เมื่อวานเนี่ยตอนระหว่างที่ผมจัดรายการก่อนเที่ยงนี้ไล่มาตั้งแต่สมุทรปราการเลยน
1: ะ
0: ตอนแรกบางพลีก่อนนะน้องจิ๊บรายงานมาเสร็จปุ๊บเข้ามาตรงโซนป้าเผามาฟังพระประแดงสักพักหนึ่งมาพัฒนาการเนี่ยพี่จินพี่อ้วนบอกมาสักพักหนึ่งเลยดิมาถึงแถวลาดเท้า101
1: แต่มาไม่ถึงเรานะ
0: แต่มาไม่ถึงเรา
1: เออมาไม่ถึงเราเมื่อวานนี้เราแทบจะไม่โยนฝนเลยนะมีแต่ว่ามีฝอยฝอย
0: เป็น
1: แ
0: บบค่ำๆอะไรใช่เป็นฝอยๆจิ๊บๆเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะเอามาแถวนี้หน่อยเพราะฉันอยากจะเติมน้ำในคลองเวนิสของเรา
0: ให้มันสำรองไว้อย่างเงี้ยก่อนดีละให้มันเหลือพื้นที่ไว้หน่อยดี
1: จับย้ายขึ้นไปซะหน่อยเนี่ยให้เป็นติ่มติ่มหน่อย
0: จะไปจับปลา
1: เปล่า
0: เอาทำไร
1: เดี๋ยววันงานจะเอาเรือมาล่อง
0: เก็บกล้าเรือวันเสาร์
1: มีเรือทีม
0: ดิคุณสุเรียนก็บอกว่าวงเวียนใหญ่ตกแป๊บเดียวเลยด้วยนะฮะ
1: ใช่นะ
0: พี่แมวก็บอกเหมือนกันแถวอะไรวิภาวดีนะฮะทุ่งสองห้องบ้านพี่แมวก็คลึ้มเหมือนกันเมื่อวานแต่ว่าไม่ตกนะจนเช้าวันนี้คลึ้มแล้ว
1: ใช่นะครับ
0: คลึ้มแล้ววัชรพลของเรา
1: ครับผมนะครับอ้าวมาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะ
0: มา
1: เป็นเรื่องราวอันนี้โอ้โหต้องฝากเตือนกันเลยซื้อยาเนี่ยอย่าไปซื้อแต่แบบอะไรที่มันถูก
0: โอ้โหช่วงนี้ร้านขายยานี่คนแทบล้นเลยนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคนไม่สบายเยอะ
1: นะก็ต้องไปซื้อยาและแน่นอนที่สุดอากาศแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องยาแก้ไออ
0: ้าวแน่นอนเพราะไอ
1: กับยาลดน้ำมูกน้ำมูก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: นี้นะฮะล่าสุดนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่ทางตำรวจนะครับเขาได้มีการ ส่วนที่กำลังนะครับเข้าไปจับกลุ่มนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: เป็นโกดัง
1: เป็นโรงงานขนาดใหญ
0: ่โรงงานเลยเหรออ
1: ยู่กลางทุ่งนาเป็นโรงงานจะไปอยู่กลางทุ่งนาเลยนะนะครับพบชาวเมียนมา8คนและชาวลาว1คน
0: เขาทำอะไร
1: กำลังบรรจุยาลงในขวดเป็นแบบว่าเหมือนทำเองเลยยาผสมเองเป็นยาแก้ไอปลอม
0: ฮะ
1: เป็นยาแก้ไอปลอม
0: มึงเองจะปลอม
1: ไม่รู้เอาสูตรอะไรมาผสมอะไรกับอะไรยังไงไม่รู
0: ้ชีวิตกู
1: นะแล้วก็ตัดจ้วงกับจักร
0: เมื่อก่อนเรื่องแบบนี้บ้านเราไม่มีจริงๆนะประเทศเราอ
1: ่ะ
0: เออแล้วทำไมรู้มาเมื่อก่อนสบายใจได้เมื่อก่อนประเทศเราเนี่ยสบายใจได้เพราะว่ามันไม่คุ้มจะปลอมยาแก้ไอมันขวดหลักสิบเหมือนสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะเอาพวกอะไรเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ยี่ห้อถูกๆเบาๆหน่อยเขาบอกอุ้ยไม่มีปลอมหรอกกินไปเถอ
1: ะ
0: เพราะว่ามันปลอมไม่คุ้มส่วนเนี่ยมันจะไปปลอมไอพวกแพง
1: ๆใช่
0: เดี๋ยวนี้ยาแก้ไอมึงยังปลอมมือนี่เหรอ
1: ปรากฏว่าไปตรวจสอบดูนะฮะพบกับยาแก้ไอผสมสูตรอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ในถังสีน้ำเงินเหมือน
0: ป่วยกันมันก็จะแย่
1: เหมือนถังแบบว่าเหมือนถัง
0: อาหารหมู
1: อะไรอย่างนั้นเลยใช่ใช่ใช่
0: ที่เป็นสีฟ้าสูงสูงมีฝาปิดอะไรเงี้ยประมาณ200ลิตรอ่ะ
1: นั่นแหละใช่ใช่นะฮะแล้วก็บรรจุนะครับแล้วก็มีขวดเนี่ยประมาณเป็นแสนขวดเลย
0: โอ้ตายฮะ
1: ไม่ได้เป็นแบบหลักพันขวดนะเป็นแสนขวด
0: คือผมไม่ได้อะไรชาวพม่าชาวลาวนะผมเชื่อว่าเป็นลูกน้องไอ้ตัวหัวหน้ามันอยู่ไหน
1: ใช่ถูกต้องนะ
0: ไอ้ตัวหัวหน้ามันอยู่ไหน
1: ซึ่งบอกว่ายาแก้ไอชนิดนี้นะฮะก็เรียกว่าพอบรรจุเสร็จปั๊บก็จะส่งไปแปะสลากแล้วก็เอามาขายในร้านขายยา
0: ไม่ได้ออนไลน์ด้วยตอนแรกนี่ผมกล่าวว่าจะบอกเลยเออยาอย่าไปซื้อในออนไลน์นะครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ในร้านขายยาซึ่งอาจจะมีแบรนด์แปลกที่เราไม่แน่ใจว่าม
0: ันใช่เราใช่ที่เรากินอยู่ประจำไหมหรือปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นต้องไปกินในที่มันคุ้นเคยกันหน่อย
1: เขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งทำนะฮะทำมา2ปีแล้วฮะ
0: แม่งเออ
1: ไม่รู้ว่าเราเนี่ยได้ซื้อกันไปอมยา
0: ไปบ้างหรือเปล่าเออนั่นน่ะดิน
1: ะฮะซึ่งก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยาปลอมชนิดนี้นะครับก็ไปชิมแล้วตำรวจก็ไปชิมหน่อย
0: ให้รู้หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไง
1: เหมือนกับของ
0: จริง
1: ของจริงเล
0: ย
1: ตัวสลงสลากก็ก๊อปกันมาเหมือนก๊อปเกรด A แล้วก็เอาไปส่งตามร้าน
0: มันก๊อปรสชาติแต่เราก็ไม่รู้ไอ้ข้างในมันมีอะไรบ้างอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอ้ตายชีวิต
1: นะเรียกได้ว่าแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนมาจากของจริงมาจากโรงงานจริงหรืออะไรยังไง
0: คนเขาป่วยอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไปกินยาหวังว่าจะให้มันดีขึ้นเด็กเล็กๆเอ่ยคนแก่เอ่ยผู้ใหญ่เอ่ยนี่มันซ้ำเติมเหมือนชัดๆเลยนะ
1: เขาบอกว่าที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมตัวเอาไปส่งที่ร้าน
0: ต่าง
1: ๆประมาณ 40,000 กว่าขวดบรรจุเสร็จใส่ชลงฉลากอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: บ้างวะโห
1: สมุทรสาครสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการด้วย
1: สมุทรสาครสมุทรปราการ
0: แหล่งส่งเลย
1: ตรงนี้เลยส่วนจะไปกระจายตรงไหนอีกฉันไม่รู
0: ้อีกเรื่องนึงอีก
1: จะกระจายเข้ากรุงเทพหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่รู้หรืออยู่แค่เฉพาะขอบตรงนั้นก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
1: ใช่ถูกต้องแต่ผลิตเป็นแสนขวดอ่ะ
0: แล้วคิดดูเด็กว่าก็แสนคนอ่ะว่าใครเขาก็ซื้อบ้านละขวด
1: นะฮะ
0: แล้วอยากจะให้มันจับได้จังเลยไอ้อย่างเงี้ย
1: ไอ้เนี่ยก็จับได้แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
0: จับไอ้ตัวใหญ่ได้ไหม
1: ก็คงจะต้องยึดของไปก่อน
0: ไอ้ตัวใหญ่ของโรงงานโดนปิดอยู่แล้วล่ะ
1: แต
0: ่ไอ้ตัวต้นทำไอ้ตัวต้นทางเนี่ยอยากรู้ว่ามันเป็นคนชนชาติไหนที่ไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละสิ
0: ที่มันมาทำ
1: นะ
0: เมื่อก่อนบ้านเราไม่มีจริงนะเพราะว่ามันไม่คุ้มขวดมัน10บาทดูว่าพี่มันได้หลักเรียกว่าอะไรอ่ะได้หลักบาทอ่ะมันปลอมแล้วมันก็ได้หลักบาท
1: แต่ไม่ได้อันนี้อาจจะปลอมต้นทุนอาจจะแค่ขวดละ2บาทแต่ขาย15
0: แต่นี่ก็ยังได้หลัก10แต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันต้องแบบแพงๆอ่ะ 1,000 2,000 หรือ500อ่ะมันปลอมดิมันคุ้มอ่ะพูดตรงๆแต่เนี่ยอย่างเงี้ยมันยังเอาก
1: ันอันเนี้ยคือสมมุติว่ามันแสนขวดได้ขวดละ10บาทก็เป็นล้านมั้ย
0: โอ้ก็จริงโหแม่ง
1: เป็นฉันก็ทำนะ
0: เดี๋ยวเนี่ยไม่ต้องนับ
1: หร
0: อไม่นับเลย
1: โอ้
0: โห
1: เป็นรายได้ดีนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้สำหรับเรื่องของยาแก้ไออย่าไปดูไอ้ที่มันแบรนด์แปลก
0: ๆหนึ่งอย่าไปดูแบรนด์แปลกสองซื้อในร้านที่เชื่อถือได้
1: ใช่
0: นะว่า
1: ร้านขายยาใหญ่หน่อย
0: ร้านขายยาใหญ่หน่อย
1: หรือไม่ใช่บอกว่าไปซื้อร้านขายยาอะไรก็ไม่รู้หรอกก็แบรนด์อันนี้ถูกๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปซื้อร้านประจำที่เราเชื่อถือเภสัชกรหรือว่าเจ้าของร้านได้นะครับ
1: ใช่
0: เตือนด้วยความเป็นห่วงและหวังดีเพราะช่วงนี้คนป่วยเยอะจริงๆนะครับแล้วหลายๆคนก็ซื้อยาทานเองก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะไปหาหมอ
1: นี่
0: พี่แหม่มอาจจะโดนยินยาปลอมหรือเปล่าไม่หายสักที
1: ไม่หายสักทีนะฉันก็ไม่รู
0: ้นะ
1: แล้วในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ
0: ข่าวแรกของเรานะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับกับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนครับสนใจสั่งซื้อโทร089-527-9933นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ089-527-9933จ้านะฮะ
1: คุณทวีชัยร้องไห้ฮือเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ในโซนที่กำลังระบาดเรื่องยาแก้ไอปลอม
0: ถูกต้องนะครับป้าเผาก็บอกใช่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้บอกไม่รู้จักหรอกอะไรเงี้ยปกติเภสัชกรแนะนำอะไรก็กินอันนั้นแหละ
1: อะไรเงี้ยบางทีเขาก็เชียร์ไง
0: หาหุ้นส่วนให้พี่ได้แล้วนะ
1: ทำไม
0: อยู่แถวมีนบุรี
1: อ๋อพี่หมง
0: ท็อปทำยาหุ้นด้วยนะครับ
1: เอาเลย
0: อันนี้ตั้งแต่นวดพิเศษแล้วนะทั้งนวดพิเศษเอ่ยนะทั้งทำยาแก้ไอปอมเอ่ย
1: นะ
0: นี่นี่เป็นพี่ที่เป็นมิตรอย่างดีเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะมิจฉาชีพชัดเลยนะพี่บงนะ
1: มาที่ข่าวที่2กันบ้างนะ
0: ก่อนไปข่าวที่2อันนี้แซกหน่อยนึงได้มั้ยก็ตกลงตอนนี้น้องเนเน่เข้าท็อปไฟแล้ว
1: เข้าไฟแล้วนะฮะโอเคนะ
0: ก็เดี๋ยวไปลุ้นต่อว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่กันอีกทีเนาะ
1: ใช
0: ่อ่ะมาข่าวต่อไปกันครับพวกเราครับ
1: ไปดูฮะเรื่องราวของช้อนพลาสติกนะฮะซึ่งก็มีขายกันในตลาดทั่วๆไปซึ่งมันก็สะดวกในการที่จะมากินข้าว
0: พอเวลาเรามีอีเวนต์ทีมวงทีมงานหรือใครกินข้าวก็ใส่กล่องดื้อแล้วก็ช้อนพลาสติกสั้นบ้างยาวบ้างหรือไปร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยใครก็มีช้อนพลาสติกให้กินได้สะดวกเหมือนกัน
1: ซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยเราต้องสังเกตให้ดีว่าช้อนพลาสติกที่เราใช้เนี่ยมันมีรหัสนี้หรือเปล่ารหัส 5PP ถ้ามันมีรหัสนี้นะฮะ 5PPนะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวการันตีว่ามันสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง120องศา
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
1: ก็ต้องดูที่สลากไงไอ้สลาก
0: สลากมีได้เหรอช้อนพลาสติกอ่ะ
1: ต้องดูที่ห่อมันไง
0: อ๋อ
1: ที่ห่อมัน
0: ส่วนใหญ่กว่ามันจะมาถึงเรามันแกะห่อมาวาง
1: ใช่ถูกต้อง
0: เลยไม่รู้ไง
1: นี่นะ
0: แต่จริงๆดูได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ต้องไปดูต้นทางหน่อยและไอ้อยู่ในร้านสะดวกซื้อไอ้สีขาวๆอ่ะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็น 5PP หรือเปล่า
0: เราก็อยากรู้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในเกรดต่ำกว่าหรือว่าไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะฮะเช่นตัวเลขเป็น6PS หรือว่าเป็นตัว PS หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาถูกกว่าแต่เมื่อไปเจอความร้อนนะในไมโครเวฟหรือว่าในกินซุปกินอะไรเงี้ยมันจะก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งฮะ
0: โอ้จริงเหรอเนี่ยป้าเผาไม่บอกเลยไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยร้านป้าเผาก็เนี่ยให้ทุกวัน10PP เลย
1: เหรอ
0: ไม่มีล้อเล่นนะป้าเผาทีหลังเวลาป้าเผาไปซื้อแล้วต้องบอกว่าให้คนดูหน่อยละกัน
1: ใช่เวลาไปซื้อ
0: จะได้ปลอดภัยเผื่อบางทีคนที่บ้านเรากินเองด้วยเหมือนก
1: ัน ใช่ถูกต้องนะฮะดังนั้นต้องดูนะฮะต้องขึ้นด้วยตัวเลขว่า 5PP มันจะมีรหัสอยู
0: ่สังเกตหน่อยละกันนะครับไอ้ตามพวกฉลองฉลากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะกันพวกนี้คือมันจะกันความร้อนได้ดีกว่า
1: ใช่
0: เหมือนกับไอ้แก้วสแตนเลสที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าควรจะต้องเป็นเกรดระดับ316อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็จะมี
0: 3ขึ้นไป
1: มันจะมีรหัสให้เราสังเกต
0: แต่ถ้า2ลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีละอันตรายละนะครับว่าเป็นสเลปเกรดไหนทนความร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
1: ใช่นะครับดังนั้นอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเป็น 5PP จำไว้ว่า 5PP ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว PS อันนี้จะไม่ค่อยทนความร้อน
0: คือมันทนได้ไม่เท่าไหร่กินเย็นอาจจะได้แต่กินร้อนไม่ค่อยดี
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะว่ามันจะอันตรายนะครับ
1: นะฮะอ้าวเอาเรื่องนี้มาฝากกันนะสนับสนุนโดย
0: กันฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร
1: ์นะฮะอ้าวมาถึงตอนนี้ทุกคนเข้ามาใน YouTube ถ้าเกิดว่าจะอยากได้ร่วมสนุกและก็ได้ลุ้นเสื้อ3ปีสีม่วงของตูตุ้ง
0: มาแล้วมาแล้วมาเข้ามา YouTube เลยพวกเรา
1: แต่ถ้าตอบผ่านทาง YouTube เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่ครับนะตอบทาง YouTube เท่านั้นนะครับนะ LINE @DJKLT ส่งมาไม่ได
1: ้
0: บอกเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าชอบมีพี่ๆก็ลั่นปลัดไปแถวนั้นด้วยเหมือนกัน
1: มาถึงคำถาม
0: ถามเกี่ยวกับละครวิทยุเรื่องลูกไม้ในสายฝนใช่ไหม
1: เมื่อคืนนี้ตอนภาพลวง
0: เมื่อคืนนี
1: ้ตอน EP ชื่อว่าภาพลวง
0: ผมถามเมื่อกี้ EP แล้วเนี่ย
1: นี่17แล้วมั้ง
0: 17แล้วนะ
1: 17แล้วกำลังจะใกล้จะระยะใกล้จบละ
0: นี่คือถ้ามี 60-70% แล้วอ่ะ
1: นะฮะเป็นภาพลวงนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วง
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยหายไป
0: มีคนหาย
1: มีคนหายไป
0: ที่
1: ในเรื่องเนี่ยในเรื่องเนี่ยหายไปจากแก๊งเพื่อนๆไม่ไปโรงเรียนแล้วก็หนีหายไปก็คือ
0: หลบหน้าหลบตาเพื่อนไม่เจอเพื่อนโรงเรียนก็ไม่ไป
1: ใช่ถูกต้อง
0: เอาเอาละเว้ย
1: นะไม่ยอมไปนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็ พ่อก็เป็นห่วงเพื่อนก็เป็นห่วงที่โรงเรียนก็เป็นห่วงถามเลยฮะ
0: ถามว่า
1: ว่า
0: แว
1: ว่า
0: ว่าอยากรู้แล้วเนี่ย
1: ใครหายไป
0: คนที่หายไปคือใคร
1: อ้าวนี่มาแล้ว
0: มาแล้วคนแรกด้วยว่ะ
1: นี
0: ่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: โอ้โหมากันเพียบเลยเห็นไหม
0: ลวงเปล่าวันเนี้ย
1: อันนี้นะ
0: ลวงหรือเปล่า
1: ก็ให้ตอบตรงๆเลย
0: คำถามคุณลวงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ลวง
0: ไม่ลวงด้วย
1: ไม่ลวงด้วย
0: อ่า
1: ใครหายไปคนตอบไปแล้วฮะว่าโจ
0: ยมนิน
1: ไม่ใช่โจนูโว
0: อ๋อไม่ใช่โจไหนอีกวะโจโจโดมิแนน
1: เออนี่นั่งหายไป
0: อันนี้หายไป
1: อ
0: ัน
1: นี้หายไปเราไปขายขนมหวานที่แถวเพชรบุรี
0: อ๋อหมูเพชรบุรีเลย
1: เออนางอยู่เพชรบุรี
0: แหล่งขนมหวานเลย
1: นางก็ไปขายขนมหวาน
0: เออ
1: นะตัวดำเป็นเดี๋ยวตัวดำ
0: มีโอ้จริงหรอหรอหรอ
1: นอนเล่น
0: โทษมีโจไหนอีก
1: นะอ่ะปรากฏว่ามีคนตอบได้แล้วคนแรกฮะ
0: ครับ
1: ขอแสดงความยินดีกับพี่ดำแท็กซี่ด้วยฮะ
0: โอ้โหอ้าวแต่พี่บอกพี่ไม่ได้ให้คนแรกนี
1: ่ให้คนแรก
0: อ๋อนึกว่ามีบอกให้คนที่เท่าไหร่ด้วย
1: เออ
0: โอ้โหนี่
1: มีคนตอบโจมาไหมพบเลยเนี่ยมีใครบ้างคนโจเนี่ย
0: เขาขับรถหรือเปล่าเนี่ย
1: เออ
0: ทำไมเร็วขนาดนี
1: ้นั่นสิ
0: เป็นห่วงผู้โดยสารเลย
1: ฮะ
0: ส่งมาประมาณ 40,000 กว่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีประจุส่งมาพี่แมวก็โจ
0: ถาม
1: สาราย
0: มีคนบอกด้วยครับแตนหายไป
1: แตนหายไปใครวะแตน
0: เออใครวะ
1: เ
0: ออเรื่องมีไหมมีคนชื่อแตนไหม
1: ไม่มี
0: พี่หมงฟังวะเนี่ย
1: เออ
0: โอ้ไม่มีคนแบบนี
1: ้ไอ้หรือเมียใหม่แกชื่อแตน
0: เฮ้ยอ้าว
1: เออเมียใหม่ชื่อแตนแตนหายไป
0: ไม่ใช่เมียใหม
1: ่ทำไม
0: เมียอีก
1: เมียอีกคน
0: เอออ
1: ๋ออ่าไม่งั้นก็อาจจะไม่อาจจะเป็นเด็กนวด
0: สบายสบาย
1: สบายสบายเพิ่นไปที่ร้าน
0: นวดพิเศษเสร็จปุ๊บวันนี้แนะนำนวดใครดีน้องแตน
1: หายไป
0: เออแล้วคุณสายน้ำเขาร่วมด้วยไหมในวันเนี้ยไม่ร่วม
1: ไม่ร่วม
0: ทำงานอยู่ทำงานอยู่
1: ก็เมื่อวานนี้นางเข้างานบ่ายโมงอะ
0: ฮะจริงเหรอ
1: จริง
0: โอ้ที่นี่เขาก็สุดยอดเนอะ
1: เอออยากเข้ามาแหละก็ได
0: ้ชอบอ่ะนะอ่ะสรุปแล้วนะครับนะสำหรับละครเมื่อคืนนะครับก็คือโจหายไปนะครับสำหรับลูกไม้ในสายฝนนะครับ
1: แต่ว่าพี่เขาก็แบบว่าเป็นห่วงนะแล้วเขาออกตามหาเพื่อนนะ
0: ตามหาม
1: าไปหาตามหาเพื่อนสิฮะ
0: ไปตามหาเพื่อนด้วย
1: แล้วก็บอกตกลงพี่กับโจเขาไปได้กันหรือเปล่าน
0: ั่นดิต้องติดตามต่อไป
1: เขาจะไปได้กันไหม
0: อ๋อพี่อ้วนเฉลยพี่หมงตามแตนอยู
1: ่ตามแตนอยู
0: ่โอ้แตนไหนหายไปนะก็คือสรุปแล้วคือโจนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงกำลังเข้มข้นเลยติดตามต่อคืนนี้ได
1: ้แล้วเขาจะไปเจอกันที่ไหนยังไง
0: 3ทุ่มคืนนี้ที่คนลูกทุ่มส่วนถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถไปดูได้ในช่องทาง YouTube ก็มีนะครับ
1: ลงย้อนหลังไว
0: ้ลงย้อนหลังไว้ก็ไปฟังได้นะครับนะพี่แมววีดีโอเขาถามว่าใครหายไปก่อนพี่แมวใจเย็นๆพี่แมวนี่ตอบคำถามล่วงหน้านะพี่แมวบอกเขาไปนอนจับมือกัน
1: จี้เจเลเดี๋ยวมันจะมีฉาก
0: นี่ไปถึงนั่นแล้วหรอไปถึงนั่นแล้วหรอไปถึงทะเลแล้วด้วยหรอ
1: ใช่ไปถึงทะเลแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: นี่คุณทศพี่ชัยก็มาโอ้โหมากันใหญ่มากขนาด
1: นี่นี่พี่แมว
0: พี่สายน้ำพี่สายน้ำบอกพี่ไปตามยงอยู
1: ่เออเหรอยงหายไปจาก
0: ยงหายไปอะไรนะเมื่อกี้ใครบอกว่าอะไรนะที่พี่บอก
1: นี่ไงพี่แมวบอกว่าเขาไปนอนจับมือกัน
0: เออเขาไปนอนจับมือกัน
1: โอ้ยตายละ
0: นะไปตามยงอยู่คุณทศพี่ชัยก็ไปนอนเล่นแถวทะเลไปแบบพักใจ
1: น
0: ั่
1: นแหละส
0: ิติดตามกันต่อไปได้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะจะบอกว่าวันนี้มอนิเตอร์เกมเราเป็นทีมอะไร
1: หมวดวัด
0: วัด
1: แล้วต้องพิมพ์ชื่อวัดให้ถูกด้วยนะ
0: วัดโต๊ะกลม
1: วัดนี่แหละวัดไม่รู้ว่าโต๊ะกลมหรือเปล่าหรือวัดไหน
0: วัดสมมติวัดวังน้ำขาววัดเนี่ยวัดอเงินอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้แล้วถ้าเกิดเจอวัดพระศรีรัตนศาสดาล่ะเราจะทำยังไง
1: ก็ต้องพิมพ์มา
0: ผิดไม่ได้ด้วย
1: ผิดไม่ได้ด้วยเออ ชื่อวัด
0: นอกจากในเรื่องของความไวแล้วมันเป็นเรื่องของกลืนในการพิมพ์ไม่ถูกต้องด้วย
1: เพราะบางคนบอกว่ากูแต่พิมพ์เร็วไง
0: เออบางคนเอาเร็วเขาว่าไม่ได้นะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: วัดสากยมุนี
0: วัดพระศรีสากยมุนี
1: เอออะไรน
0: ี้เออหรือวัดอะไรอีกนะวัดอรุณราชวราราม
1: ราชวรมหาวิหาร
0: วัดระฆังโคสิตาราม
1: เอางี้สิแกเอาคนเร็วสุดสิแล้วว่าพิมพ์ไม่ถูกถูกด้วย
0: เออส่วนใหญ่ผมก็เอาเร็วสุดนี่แบบให้คนเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็เอาเร็วสุดเลย
1: เร็วสุดแล้วก็บอกว่าแต่ต้องพิมพ์ให้ถูกนะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: เอาติดตามวันนี้ออกไปกี่วันแล้วคร
1: ับวันนี้เอาวันง่ายๆไปแล้ววัดพระแก้วเอ้ย
0: วัดพระแก้ว
1: เออวัดแบบว่าแบบวัดง่ายๆอ่ะวัดพิมพ์ง่ายๆวัดโพอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: วัดโพ
1: เดี๋ยว
0: จริงๆแต่ละวัดที่ว่าเนี่ยอีกชื่อนึงนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่เดี๋ยวพอบ่ายๆไปแล้วเย็นๆเนี่ยไปนะตั้งแต่ช่วงแกไปเนี่ย
0: เออ
1: ก็จะเหลือโจทย์ยากๆแหละ
0: ดาวละเนี่ยไอ้ยิ่งช่วงนี้มันยิ่งซาดิสซาดิสอยู่ด้วยนะฮะนะเนี่ยพี่หนูพินบอกชื่อวัดชื่อวัดยาวงดแต่ตรงนี้พี่หนูพินงดไปก่อนคนอื่นเขายังลุยอยู
1: ่
0: เออนะฮะคุณอ๋องด้วยสวัสดีทุกคนเลยด้วยเอ้ามาติดตามกันต่อไปได้วันนี้มีอีกหลายวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดใจหรือวัดไหนก็แล้วแต่นะ
1: รอติดตามนะ
0: เพราะว่าได้ทุกคนได้สงบจิตสงบใจแล้วก็พูดถึงเรื่องวัดกันบ้าง
1: ใช่แล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับท็อปกี้กันยี่ข่าวนะครับ
0: ขอบคุณพี่ทอมมาก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: นะครับ
0: แล้วเจอกันจ้ะทุกคน
1: ท็อปกี้กันยี่ข่าว
2: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
3: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอ่องอ่องอ่อง
1: มาลองลองลอง
2: สเปรย์กังฟูฟูฟู
3: ปวดเมื่อย
4: โอ้ย
3: แมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเ

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพระสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสอนอดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพัชสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
5: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแล

0: สุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง 3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
5: Next It's Radio
6: Presented by
7: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ไดอารี่ครับจากเอสปาชยาครับเพลงแรกวันนี้นะที่เข้ามาเจอกันที่คนลุกทุ่ง Next หรือคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ด้วยกันกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนครับ2569ช่วงเวลา 10:10 นะก็มีเรื่องราวดีๆนะครับนะในไดอารี่ให้พวกเรานะได้จดบันทึกไว้เลยด้วยครับเพราะว่าวันนี้ตกลงแล้วนะฮะเลี้ยวตกลงแล้วน้องเนเน่รอยัลครับได้คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพวกเราคนลุกเนอะโหคนไทยคนแรกเลยนะครับประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันก็จะเยอะตามไซส์หรือว่าตามขนาดของประเทศไปด้วยแต่ว่าน้องนะครับนะก็สามารถเข้ามานะครับเป็นอันดับที่หนึ่งนะสำเร็จจนได้ดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็อย่างที่ผมพูดในรายการกันอยู่บ่อยๆนะว่าช่วงนี้มันมีแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่ค่อยจะลงหัวใจกันสักเท่าไหร่นักนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะทำให้กับพวกเรานะคนไทยต้องใช้คำนี้เลยนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้พวกเราคนไทยทุกคนเลยด้วยนะชื่นใจกันขอบคุณนะครับสำหรับน้องเดเน่รอยัลทักทายมาได้ครับทุกช่องทางของเราเหมือนเดิม LINE @DJKLTFM SMS 4642103 Rocky Everything นะครับแล้วก็ทุกๆด้อมเลยด้วยมาเลยจ้า

0: ข้อความส่งมาเต็มเลยนะฮะเกี่ยวกับน้องเนเน่นะฮะนี่คุณโปเก้เทศตลอดบอกได้แชมป์แล้วใช่แล้วจ้านะประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ปี2026นะครับน้องเนเน่รอยัลนะฮะเป็นอีกหนึ่งความชื่นใจของคนไทยหลายๆคนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างที่รู้ที่ทราบกันบ้านเรามันไม่ค่อยมีข่าวดีนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยแต่ว่าเออนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่มันแทรกเข้ามาในช่วงข่าวไม่ดีทั้งหลายแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยพอจะมีเหมือนหยาดฝนลงมาชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชื้นหัวใจของเรากันบ้างนะครับเจเปิ้ลเสนาด้วยทักทายนะฮะสวัสดีด้วยครับทุกคนแล้วก็มีหลายๆคนที่ส่งมาบอกว่าใจฟูเลยด้วยกับเรื่องนี้ครับใช่เช่นกันทักทายพี่บอลบางกลวยนะฮะพี่สายน้ำด้วยสวัสดีน้องกี้นะฮะและทุกๆคนเลยด้วยพี่นานะครับพี่นาพี่นาท่าข้ามสวัสดีน้องกี้และก็ทุกๆคนด้วยสวัสดีวันพฤหัสบดีนะฮะเพราะคิดถึงและห่วงใยจึงมีดอกไม้มาฝากกันนะครับน้องจิ๊บด้วยเหมือนกันบอกสวัสดีวันพฤหัส24กันยาขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายด้วยนะครับน้องตาลก็ส่งมามอร์นิ่งทักทายกันแล้วก็ยังมีจากพี่อ้วนพัฒนาการครับนะส่งมาทักทายกันในเช้าวันนี้ด้วยน้องทิงนะก็มามอร์นิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องแพรสวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขทุกที่ทุกเวลานะครับขอบคุณนะครับสำหรับน้องแพรแล้วก็ยังมีจากน้องลิลลี่น้องลิลลี่ก็ส่งมาสวัสดีวันพฤหัสบดีสวัสดีพฤหัสบดีขอให้มีความสุขสดใสส่งให้การเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมใจครับคุณพี่หน่อยวันไรทิพย์ก็มาสุขสันต์วันพฤหัสบดีตื่นมาฟ้าใหม่โชคดีมีชัยรับทรัพย์ร่ำรวยด้วยคุณพ่อวิสิทธิ์ก็มาวันพฤหัสสวัสดีขอให้มั่งมีสีสุขสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดสมปรารถนาพี่แหม่มสุพรรณก็มาสวัสดีน้องกี้และทุกคนสวัสดีวันพฤหัสบดีเงินทองมากมายร่างกายแข็งแรงมีความสุขทุกเวลาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากนะดีพี่จิ๋มนะครับนี่พี่จิ๋มพนังกล้าวก็ขอเพลงมาแล้วก็ยังมีโอ้โหหลายๆคนเลยนะทักทายในเช้าวันนี้แม่เอ็นดูด้วยนะครับแฮปปี้เทิร์สเดย์สวัสดีนะพี่นุชลาบ11ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนในทุกๆช่องทางของเราเดี๋ยวก็จะทยอยทักทายพี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าหลานพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: พี่จุกหรือป้าจุกก็มาทักทายสวัสดีน้องกี้นะครับคุณแม่สุจิตราจันตื้อนะก็มาสวัสดียามสายค่ะคุณกี้คุณเหล่มารายงานตัวด้วยค่ะพี่หนูพินด้วยนะครับนะสวัสดีน้องกี้ขอเพลงมานะครับจากลาดพร้าว101แล้วก็ยังมีคุณแม่สิริพรด้วยนะครับนะอรุณสวัสดิ์มอร์นิ่งทุกคนเลยนะครับ

0: ุ้งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
5: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
8: Next Sound Check
9: Sound Check

0: อกหักส่งทางครับนุชวิลาวันคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: 10นาฬิกา41นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ถามมาว่าวันนี้มอนิเตอร์เกมกี่คนดีน้องกี้กี่สิทธิ์กี่ท่านอะไรยังไงวันนี้เป็นทีมของวัดนะครับวัดรู้สึกว่าที่ออกไปแล้วมีทั้งวัดพระแก้ววัดโพวัดยานวาวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้โหแต่ละอันวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่กว่าจะพิมพ์ชื่อวัดได้นี่ก็ใช้ได้อยู่นะ น่าจะแบบยาวๆเลยอ่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรืออะไรแบบนี้นะครับติดตามกันนะครับวันนี้เป็นทีมของวัดพิมพ์ให้ถูกด้วยนะเอาให้เร็วพิมพ์ให้ถูกนี่เขาเอากี่คนรู้ไหมช่วงที่ผ่านมาผมเพิ่งเห็นเอาคนเดียวเลยจ้า เป็นไงใครชอบบ่นสุรกี้เห็นไหมออกจะใจดีเมื่อช่วงที่แล้วเขาเอาคนเดียวนะครับแต่ว่าให้ไปทั้งหมดเลย50งั้นผมขอเอามากระจายแล้วกันให้ทั้งหมด5ท่านท่านละ1สิทธิ์เลยนี่5ท่านพอแหมพี่แหม่มบอกขอ10 เอา5ท่านนะจะได้ดูนะฮะ1ตั้งใจฟังขนาดไหนนะป้าเผาก็บอกฟังอยู่จ้าจ้าเอาให้ทันนะจ้า1นะตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่า2นะฮะพิมพ์สะกดภาษาไทยของคุณถูกต้องหรือเปล่าพี่สายน้ำบอก50คนเลยเหรอคะเอา5คนก็พอค่ะเดี๋ยวจะตัดออกนอกเฟรมเลยนะครับคนนี้แบบที่พี่ดำบอกเมื่อวานนี้อุ๊ยเดี๋ยววันเสาร์ที่เขาเอาอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวอดกินนะที่มาทำบุญกันนะครับในวันเสาร์นี้อ่ะทั้งหมดนะครับ50ทั้งหมดนี้5ท่านนะสำหรับการร่วมสนุกกันในมอนิเตอร์เกมวันนี้นะครับเป็นทีมของวัดได้ยินเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อวัดส่งมาได้ที่ line @djkltfm ใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็ไปเพิ่มได้นะส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ส่งมาให้ทันกันละกันนะครับ
2: วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิต

ะแค่วัดแรกก็ตื่นเต้นละจะพิมพ์ถูกไหมนะแต่ก็มีคนพิมพ์ถูกนะครับแล้วก็รวดเร็วมากเลยด้วยนะสำหรับโจทย์ข้อแรกของเราครับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะย้ำนะครับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสิริพงษ์เนี่ยเป็นสอสาราสระอิลอเรือสระอินะแล้วก็พงษ์แล้วก็เป็นสอสาราไอ้เนี่ยสอฤาษีกลันนะฮะสอฤาษีกลันทีนึงด้วยสำหรับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับแล้วก็มีผู้ที่ตอบถูกมาหลายท่านนะมอนิเตอร์เรียนถูกต้องการทำกิจการแล้วบางคนก็เป็นวัดสิริธงวัดสิริธงผิดนะจ๊ะพี่ปลายตะวันจ๋านะครับแล้วก็ยังมีน้องตาลเป็นสิริพงษ์สอเสืออันนี้ก็ผิดนะครับนะแล้วก็ยังมีประจุกเป็นวัดสิริพงษ์นิมิตเอ๊ะทำหายไปไหนจ๊ะประจุกจ๋านะอันนี้ไม่ใช่นะครับเอ้ามาเดี๋ยวผมบอกให้ว่า5ท่านนะครับที่ตอบมาเร็วที่สุดและพิมพ์มาถูกต้องนะครับมีใครบ้างท่านแรกครับนะคุณจิ๋มหรือพี่จิ๋มพนังกล้าวท่านที่2ไม่น่าเชื่อคุณสายน้ำนะครับนะพิมพ์มาถูกต้องและรวดเร็วด้วยท่านที่3คุณการ์ตูน36ครับท่านที่4คุณโจมหาชัยแล้วก็ท่านที่5ครับนะคุณแหม่มสุพรรณยินดีทั้ง5ท่านด้วยนะครับพี่จิ๋มปอเปียป้าเผานะน้องตาลพี่ดำประจุกพี่แมวนะคุณปลายตะวันพี่หนูพินมอบกำลังใจดีๆจากผู้ชายคนนี้รับไปเลยนะครับพี่แมวบอกว่าพี่สุรัตนาป่วยไม่สบายปวดหัวหาหมอโอยาเต็มเลยฝากความเป็นห่วงไปด้วยนะครับจากน้องกี้และพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

ี๋ยวกลับมานะครับเจอกันชั่วโมงสุดท้ายของเราวันนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรวดินทร์สมบัติเจริญนะจ๊ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอย้อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลบทแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง Seventeen Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิกินบรักในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็

0: เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกได้ว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆ ก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ขณะที่หน่วยทหารเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลบู่ฝ้ายอำเภอประจันตคามพร้อมประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาคีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันหน่วยยังจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีรวมถึงตำบลหนองกี่บริเวณตลาดโคกอุดมและตำบลเมืองเก่าชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีเร่งยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้หน่วยทหารยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกำลังพลให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ลับมาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงสุดท้ายวันนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์พฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับทักทายทั้งแม่นานด้วยนะพี่พิสมัยนะจ๊ะแล้วก็คุณปลายตะวัน89ด้วยนะที่ยังมาทักทายการบอกโอ้เปิดเพลงเพราะจังเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนะสำหรับทุกๆคนเลยพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องข่าวคราวน้องเนเน่เอ่ยแต่ว่าก็มีข่าวคราวอื่นๆมาฝากกันด้วยนะครับทุกคนครับนะเป็นแบบว่าข่าวด่วนๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยมีใครจะไปอโศกอยู่ไหมครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครกำลังไปอโศกอยู่แปลกๆไหมครับรู้สึกรถติดไหมครับนะไม่ถึงสักทีนะครับมันมีเหตุครับตอนนี้เลยนะครับนะประมาณ 10:50 ที่ผ่านมารถไฟชานเมืองขบวนที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราจอดขวางอยู่ตรงจุดตัดทางรถไฟก่อนถึงแยกอโศกเพชรบุรีนะครับก็คือไอ้ตรงที่เขาชนกันเมื่อคราวที่แล้วนี่แหละนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ชนครับจอดเลยจ้ะจอดขวางนื่นเลยจ้ะส่งผลให้กับการจราจรครับขาเข้าอโศกตอนนี้เป็นอัมพาตนะครับฝากไปถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นไรด้งไรเดอร์เอ่ยมอเตอร์ไซค์นักส่งแท็กซี่เอ่ยรถ2แถวรถเมย์รถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้ารถน้ำมันรถนั่นแหละทุกชนิดที่กำลังไปอย่าไปเลยครับเพราะตอนนี้เขายังขวางกันอยู่เลยด้วยนะครับสาเหตุเขาบอกว่ารถจักรขัดข้องมีอาการลมตกลมตกกับเป็นลมนี่มันอันเดียวกันไหมวะคือไม่เข้าใจในเรื่องเทคนิคของในเรื่องของรถไฟหรือรถจักรนะเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากรถจักรขัดข้องมีอาการลมตกเอ๊ะลมตกกับลมชักนี่มันคล้ายๆกันไหมน่าจะไม่เหมือนเนอะอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหัวรถจักรอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าอโศกให้ใช้เส้นทางถนนเพชรอุทัยออกถนนกำแพงเพชร7ชั่วคราวไปก่อนหรือหลีกเลี่ยงได้โทรไปบอกเขาละกันครับว่าหลีกเลี่ยงนัดหลีกเลี่ยงเวลาใครอยากไปช่วงกลางวงกลางวันหรือเรื่องช่วงบ่ายได้ก่อนเพราะว่าวุ่นวายอยู่นะอยู่ดีมีรถไฟนะครับจอดขวางกลางแยกเลยนะครับเห็นใจแล้วก็แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่กำลังจะเดินทางไปในบริเวณรอบๆนั้นด้วยนะจ๊ะเปิดเพลงจากฝั่งอโศกให้ฟังนะครับจะได้ชื่นใจกันหน่อยเผื่อใครรถติดอยู่แถวนั้นเป็นโปรเจกต์ครับกับ GM Music ครับไทยทวนเจนเพลงนี้คือแม่เนื้อทองครับในเวอร์ชั่นการทัศนะ Birthday และ Embo ครับ

0: ชิวๆตาจะปิดดิ้วแต่โดนเก๋งซิลไป
1: แม่สาวสองฟ้าม
2: าจ้ะนะซิ่งซิ่งออนิวไปวัดกันหน่อยสำหรับวันนี้นะครับและล่าสุดเลยด้วยกับมอนิเตอร์เกมของเรานะครับอีกหนึ่งโจทย์ครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือวัดพระศรีมหาธาตุตรวจก่อนขอคุณครูตรวจก่อนวัดถูกต้องไหม1 2 3 4 5วัดพระศรีมหาธาตุอ่ะดีมากนักเรียนทั้ง5ท่านตอบมาถูกต้องบอกให้เลยว่ามีใครบ้างท่านแรกนักเรียนของเราที่เขียนมาถูกต้องแล้วก็ตอบมาเป็นท่านแรกโจมหาชัยเก่งมากนักเรียนท่านที่สองท่านที่สองเดี๋ยวนะนี่ตึ๊ดนี่ท่านที่สองก็คือบังออนนิ่มนวลเก่งมากนะท่านที่สามนี่ท่านที่สามท่านต่อไปคนที่สามคุณแหม่มสุพรรณเก่งมากนะคนที่สี่นะเขียนมาถูกต้องมาไวถูกต้องนะนั่นก็คือปอเปียหรือพี่จินปอเปียและท่านสุดท้ายท่านที่ห้าได้แก่โอ้เขียนมาถูกต้องด้วยอุ้ยเราได้กับเขาด้วยโอ้โหนักเรียนคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่หลังห้องแต่ตอบไวสายน้ำยินดีกับนักเรียนทั้ง5ท่านคุณโจมหาชัยคุณบังออนแหม่มสุพรรณคุณปอเปียคุณสายน้ำส่วนนักเรียนท่านที่เหลือเก่งมากเอาคำชมไปแต่ได้แต่คำชมนะนักเรียนพี่จุกเอ๋ยหรือป้าจุกนักเรียนคุณนกชลิดานะนักเรียนแมวหรือพี่แมวนักเรียนคุณจอยระดานะหรือคุณจอยระดานักเรียนละลวงชินโชตหรือพี่ดำอย่าไปอโศกนะรถไฟขวางอยู่นะเมื่อกี้ที่บอกนะนักเรียนตาลอันนี้หนักกว่าเพื่อนตื่นสายไปวัดไม่ทันนะและนักเรียนท่านสุดท้ายนักเรียนหนูพิน
3: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูลสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound

0: หัวใจรีไซเคิลครับปุ้ยกสิดิษฐ์ในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: คุณภูผาวิหกมาสวัสดีวันใกล้ฝนตกใช่ครับตอนนี้กรุงเทพมหานครแถวๆวัชรพลค่อนข้างครึ้มฟ้าค่อนข้างครึ้มฝนเลยทีเดียวที่อื่นล่ะครับเป็นยังไงบ้างมีแววว่าฝนจะตกกันหรือเปล่ามีแววว่าวันนี้จะเปียกกันอีกหรือเปล่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มออกมาเตือนกันด้วยเช่นกันนะครับว่าให้เรายังเฝ้าระวังอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะให้เราคอยตื่นตัวไว้นะครับแต่อย่าถึงขั้นตื่นตระหนกตกกระจายเป็นแพนิคไปทำอะไรไม่ได้น้ำท่วมปูขึ้นมาจับกินมันซะเลย พี่แม่วันนี้กินแกงหน่อไม้ลาบหมูมีส้มตำด้วยคนอื่นล่ะครับมีอะไรทานวันนี้

0: คนลุกทุ่ง next
1: คุณช็อกโกบอกว่าเที่ยงนี้ราดหน้าทะเลครับผมโอ้หิวจังเมนูแต่ละคนวันนี้เมนูเที่ยงผมโดนล็อกมงแล้วครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนัดแม่นัดน้องไว้ไป
2: มามาสีแล้วมาเป็นแฟนพี่แต่มาแม่มาเร็วๆไวๆเรามารักกันใหม่อย่าพึ่งระอาหัวใจชายว่างขอเชิญเลยช่างมานะ

หมดเวลาแล้วครับวันนี้หมดรอบจ้ะทุกคนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความห่วงใยวันนี้เดินทางไปไหนระวังฟ้าระวังฝนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากฝนตกกันด้วยนะครับกินข้าวอร่อยสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

0: โทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวสจ.โต้งปราจีนลุ้นคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบเขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบเขม่าวดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.โต้งปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดประกอบศรีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในฐานะมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบท้องถิ่นมาชี้แจงกรณีที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้อย่างไรก็ตามนายรังสิมันต์โรมยืนยันว่าขณะนี้

0: ที่ประจักษ์แล้วว่ามีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกมิติและจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อสรุปนวนภาสมัครสมานรายงาน
1: และเมื่อเวลาประมาณ 10:01 น.ปผ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและยังมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง
2: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
5: Next It's Radio
6: Presented by
7: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหยิบยกมาฝากกันแทบจะทุกวันเลยนะคะและสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลไม้ค่ะต่างชาติแนะนำ7ผลไม้นะคะซึ่งเขาบอกว่า7ผลไม้นี้เนี่ยเป็นศัตรูของเซลล์มะเร็งเลยนะคะดูรายชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหในไทยมีครบเลยค่ะอร่อยแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยนะคะอันดับแรกค่ะก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมากกว่าส้มแล้วก็มะนาวนะคะช่วยต่อสู้กับอาการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างการป้องกันตามธรรมชาตินะคะต่อสารที่ก่อมะเร็งนะคะอันดับ2ค่ะองุ่นค่ะลดความเสี่ยงต่อการอักเสบของเซลล์มะเร็งนะคะกล่าวกันว่าองุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้กับมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมตับปอดเลยนะคะส่วนกล้วยค่ะกล้วยนั้นมีไฟเบอร์สูงเลยนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระย่อยง่ายเหมาะสำหรับใครหลายคนเลยนะคะที่สำคัญหาซื้อได้ตามตลาดในราคาถูกค่ะสับปะรดค่ะสำหรับสับปะรดเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีสารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ปกป้องร่างกายจากสารอันตรายและการติดเชื้อที่นำไปสู่มะเร็งค่ะมะละกอค่ะในมะละกอนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็เอนไซม์ปาเปนจำนวนมากเลยนะคะในมะละกอเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีด้วยนะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะและอันดับที่6ก็คือส้มนะคะส้มเนี่ยเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะซึ่งควรรับประทานเป็นประจำนะคะเพราะว่าในส้มเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งมีประสิทธิผลในการต่อต้านมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะและสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ต้านมะเร็งนะคะในแอปเปิลเนี่ยมีไฟเบอร์มีฟลาโวนอยด์แล้วก็มีโพลีฟีนอลสูงนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพกล่าวกันว่าฟลาโวนอยด์เนี่ยมีความสามารถในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่โพลีฟีนอลในแอปเปิลเนี่ยยังช่วยปกป้อง DNA จากความเสียหายแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพของเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะคะ7ผลไม้ที่นำกล่าวมาเลือกทานวันละ1อย่างเนี่ย7วันเราครบถ้วนแล้วค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อเช้านี้ครับคุณสุภาพรก็คือน้องเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับได้เรียกว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับฤดูกาลที่21นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยวัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งน้องยังเรียนอยู่ชั้นม.5 อยู่เลยครับที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับข่าวดีนะครับตั้งแต่ติดตามมาในสมัยต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันก็คอยติดตามกันนะครับว่าอนาคตน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอรุณเดชวิกรมพระบรมราชินกนะครับผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาพี่ไทยนะครับจากแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ขนานพระนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้นะครับว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของประเทศไทยมันครับมาอย่างยาวนานเลยก็คือประมาณ12ปีด้วยกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์แล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะครับเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับพิธีวันมหิดลเนี่ยก็เริ่มโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชนะคะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาเมื่อวันที่27เมษายนปี2493ในวันที่24กันยายนปีเดียวกันค่ะสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลโดยการนำของนายบุญเริ่มสิงหเนตรนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์และนางสาวชายานปรักกมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาลนำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวนะคะตามถนนจักรพงษ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาและผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนท์หลังจากนั้นค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาควางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: ครับในเวลาต่อมานะครับก็มีงานอื่นๆประกอบอีกนะครับอย่างเช่นในระยะแรกนะครับก็มีการออกรายการสดุดีสมเด็จพระบรมราชินกนะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาแพทย์และก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีการทำงานโยธานะครับในวันมหิดลต่อมานะครับเมื่อมีโทรทัศน์นะก็เริ่มจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทีนี้มีวันสำคัญสำหรับเหล่าทหารหารกันบ้างนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหิดลแล้วก็ยังเป็นวันทหารราบด้วยนะครับ ก็คือ24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบทั้งจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทหารราบนะครับก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักนะครับของกองทัพบกและก็ของกองทัพไทยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบมีภารกิจนะครับในการเข้าตีเข้าประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับข้าศึกเป็นเฉลยและก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนะครับก็คือเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินนะครับโดยใช้ยานรบทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับโดยอากาศยานในการที่จะลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าทหารราบประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและนายพลเหล่าทหารราบค่ะที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยพิธีเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทางพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าราบนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นในพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการนะครับกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของกองทัพบกนะเพราะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเหล่าทหารราบนะครับถือว่าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับที่พวกเรานะครับต่างมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนปรากฏเป็นผลงานที่เชิดชูศักดิ์ศรีของเหล่าทหารราบแสดงให้ถึงการอุทิศตนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์นะครับให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกเป็นอย่างมากครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะก็มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันทหารราบค่ะขอเชิญชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นี่คือเสียงของผู้โบราณเมื่อเข้าสถานท่าต้องทะเล
0: ทหารราบสมญาราชินีแห่งสนามรบทหารราบเป็นเหล่าทหารแนวหน้าที่ประจันบานกับข้าศึกในทุกสภาพภูมิประเทศมีความองอาจสง่างามในทุกสมรภูมิรบเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารเหล่าแรกในประวัติศาสตร์สมัยโบราณคุณลักษณะสำคัญของทหารราบคือการรบภาคพื้นดินซึ่งสามารถส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ได้ในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงมีความโดดเด่นในการเข้าตียึดครองหรือตั้งรับในพื้นที่ต่างๆและเป็นกำลังพลที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพเน้นการใช้อาวุธประจำกายเข้าทำลายข้าศึกจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการทหารจะมีความก้าวหน้าไปมากหากแต่ทหารราบยังคงเป็นเหล่าทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการรบทุกสมรภูมิซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าอื่นด้วยโดยทหารราบจะเป็นผู้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายของการรบจนได้รับสมญานามที่น่าภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งสนามรบและเหตุแห่งการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบนั้นมีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันครบรอบวันสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบในรศ.111หรือปีพุทธศักราช2436จำนวน5กองพันและนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดหน่วยกองทัพบกในส่วนของกำลังรบได้บรรจุหน่วยระดับกองพลทหารราบทุกกองทัพภาคทั่วประเทศจำนวน10กองพลแบ่งออกเป็นภาคกลางกองทัพภาคที่1จำนวน4กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่2จำนวน2กองพลคือ กองพลทหารราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพลทหารราบที่6ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัด101ภาคเหนือกองทัพภาคที่3จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่4ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่7ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนเณรจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้กองทัพภาคที่4จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่5ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองพลทหารราบที่15ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกและการศึกษานั่นคือศูนย์การทหารราบตั้งอยู่ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านของเหล่าทหารราบรวมถึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมและสร้างกำลังพลของเหล่าทหารราบเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามที่กองทัพบกต้องการดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำทางทหารวิทยาการทันสมัยมีวิสัยทัศน์โดยมีสัญลักษณ์ประจำเหล่าทหารราบเป็นลูกปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนสื่อถึงการปฏิบัติการเข้ายึดครองพื้นที่และการทำลายข้าศึกโดยการใช้อำนาจจากการยิงจากอาวุธประจำกายซึ่งนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไปข้าคือทหารราบถือปืนติดดาบปราบอาริรัน24กันยายนวันทหารราบ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยนะคะที่ได้ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยสำหรับภาคใต้เองมีฝนตกหนักค่ะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนะคะที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: นะครับก็สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงครับ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับสั่งการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานประชุมนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะทำงานโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นการเฝ้าระวังนะครับการแจ้งเตือนและก็ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะครับ8ประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประสานข้อมูลปริมาณน้ำและทิศทางมวลน้ำพร้อมบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นั่นก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วนะคะแล้วก็แม่นยำโดยเป็นการใช้เซลล์บอดแคสต์และทุกช่องทางพร้อมกับคำแนะนำที่ประชาชนปฏิบัติได้ทันทีด้วยข้อที่3เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือและอพยพค่ะข้อที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะขออภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาพร้อมเตรียมแผนอพยพค่ะ
1: ข้อที่5นะครับให้เข้มงวดพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงภัยโดยอาจจะปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ห้ามเข้าพื้นที่นะครับเมื่อมีความเสี่ยงข้อที่6นะครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้านสาธารณสุขข้อที่7นะครับเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ข้อที่8นะครับเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยานะครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของสระบุรีเองนะคะก็เร่งเตรียมพร้อมโดยสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านของนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงและอำเภอเมืองสระบุรีนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปถึงนายอำเภอเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ค่ะให้มีการประสานหน่วยทหารด้วยเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำระหว่างอำเภอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับจึงมีการสั่งการและก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ได้เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็สามารถที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมทหารราบที่6นะคะก็จัดกำลังพลจำนวน30นายนะคะดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะก็จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายและยุทโธปกรณ์นะคะลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอลาดยาวค่ะเข้าพบทางด้านของปลัดอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหนองนมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยได้ดำเนินการกอกกระสอบทรายจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อป้องกันนะคะน้ำทะลักแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและมอบสิ่งของน้ำดื่มสำหรับใช้อุปโภคและที่ใช้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ฝนตกไหมเมื่อคืนนี่ตกหนักเลยครับนอนฟังเสียงฝนเพลินนะครับมาช่วงนี้นะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับตามโครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานภาค3นะครับก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม4กิจกรรมด้วยกันได้ปริมาณโลหิตนะครับจำนวน 6,900cc นะครับโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของกองพลฐานราบที่4โดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14ก็ได้บริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือนางสาวกรวิกาตองเตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บริปริมาณโลหิตนะครับ 1,844 ครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่4นะคะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายวรพจน์ทรงวิเศษนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ปริมาณโลหิตค่ะจำนวน 900cc ด้วยกันทางด้านของจิตอาสาของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะคะก็บริจาคโลหิตช่วยเหลือนายภูเบศพวงแก้วค่ะที่สภากาชาติบริจาคโลหิตแห่งที่10นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150cc ด้วยกันและทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37บริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาติไทยทวียนสาขาแม่กลอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ปริมาณโลหิตจำนวน 1,050cc ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านพันเอกหญิงนุสราวรพัทราธรนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับของการรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนนะครับรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครนะครับก็ประมาณ 10,000 คนเพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานยอดเข้ามาเป็นตัวเลขก็คือ 9,607 คนแล้วนะครับซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดวันรับสมัครก็คือ24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าของการรับสมัครไว้นะครับก็คือ 25,000 คนพร้อมกับย้ำนะครับ4โอกาสที่จะได้มอบให้กับผู้เข้าสมัครเป็นพลทหารอาสาได้แก่ค่าตอบแทนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนนะครับ 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้โอกาสฝึกในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU ร่วมกันค่ะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้ในสัญญาจ้าง4ปีค่ะยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งใน10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยจะต้องมาจากพลทหารอาสา 100% เพราะจะได้คนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อนะคะแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากเอกชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกันนั้นนะครับยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภายใต้สัญญาจ้าง4ปีก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะลาออกได้นะครับเมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีโดยไม่เสียสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตนะครับให้กับผู้สมัครทั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมก็จะจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวนะครับโดยจะร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและก็การศึกษาคาดว่าจะใช้พื้นที่สยามสแควร์นะครับในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีเอกนัทนาคเหล็กเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรมศิลปากรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลพระบรมมหาราชวังดำเนินการสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกแบบแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับโดยได้จัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนได้เข้าร่วมพร้อมกับสาธิตนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้นำไปขยายผลนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนนะครับที่จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรทางด้านของนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้บรรทัดฐานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมรากฐานนะครับสุขอนามัยและก็โภชนาการที่ดีแก่แม่และเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยทางหน่วยนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยการดำเนินงานนะครับก็เรียกว่าชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะครับได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรียกว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับ
1: ค่ะซึ่งการส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย3พื้นที่ด้วยกันก็จะมี3อำเภอค่ะก็คืออำเภอไทยเจริญอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทารวมจำนวน16ครอบครัวซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ้มนะคะมีรอยยิ้ม
0: ครับก็คือทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคร
1: ับ
0: ในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนะครับของเด็กและก็เยาวชนต่อไปครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่น

0: ังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดดุริยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิ้นระเบิด B-1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้3สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1ล้าน3แสนคดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยนายกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเก่าและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษพ่วงฟิล์มรัฐภูมิและภาวุฒินักการเมืองกับผู้ต้องหารวม34รายทั้ง2คนมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน17ลัง102แฟ้มกว่า 40,000 พันส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยมีผู้ต้องหา34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลอีก24รายพร้อมมีความเห็นสั่งฟ้องหลายข้อหาทั้งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินในจำนวนนี้มีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยฟิล์มรัฐภูมิและนายภาวุฒิเดินทางมาพร้อมทนายเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI โดยฟิล์มรัฐภูมิยืนยันไม่กังวลเพราะส่งพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิมั่นใจและยืนยันไม่ได้ให้บริการฟอร์เรสหรือหลอกลวงประชาชนส่วนประเด็นเส้นทางการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิเจ้าตัวยืนยันมีคำตอบ

0: และหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมระบุว่าการเทรดทองคำกับบริษัท QRS Global เป็นการซื้อขายตามปกติและมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นปีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้าง

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวของคุณมากๆเลยนะคะหลายต่อหลายคนนะคะเลือกซื้ออาหารเนี่ยก็จะดูที่วันหมดอายุใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วนอกจากวันหมดอายุแล้วบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยชิ้นใหม่นะคะออกมาเผยสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือพลาสติกที่ใช้ห่ออาหารนี่แหละค่ะแม้ว่าอาหารเนี่ยนะคะจะยังไม่หมดอายุแต่สารเคมีที่อันตรายนะคะที่มาจากพลาสติกห่ออาหารไม่ว่าจะเป็นสารพาทาเลตนะคะสาร PFAS เนี่ยอาจดูดซึมอาหารที่เรากินได้ตลอดเวลาเลยนะคะสารเคมีเนี่ยมากกว่า 15,000 ชนิดที่สัมผัสอาหารเนี่ยเราพบว่าหลายชนิดนะคะเสี่ยงต่อการก่อมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ที่น่าตกใจค่ะคือมากกว่า 87% นะคะหรือว่ามากกว่า 13,200 ชนิดเนี่ยขาดข้อมูลสาธารณะที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งใดที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่อันตรายนะคะหลายต่อหลายคนนะคะได้ทำการวิจัยในเรื่องนี้ขึ้นมามากขึ้นนะคะในช่วงระยะหลังพบว่าสารเคมีกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยถูกพบในบรรจุภัณฑ์ในอาหารและในร่างกายของมนุษย์นะคะจนถึงกับต้องคุยกันว่าอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะประเด็นที่น่าห่วงที่สุดก็คือถุงที่ใช้บรรจุนี่แหละค่ะเพราะว่าความร้อนและการฆ่าเชื้อสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีปริมาณสำคัญนะคะต่ออาหารมากๆเลยนะคะทำให้สารเคมีปนเปื้อนได้ง่ายมากเลยนะคะหนึ่งในนักเคมีของมูลนิธินะคะที่ทำการสำรวจเรื่องนี้นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าเพียงเพราะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งใดอันตรายไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่อันตรายค่ะ

0: ื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพง

0: 4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีประมนเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
0: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสอกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจและช่วยค้นหาหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งหน่วยงานของกองทัพเรือหรือสอนชนโดยทันทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกอง

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
3: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Todayค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หลายคนคร่ำเคร่งเคร่งเครียดนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะบางคนก็มีงานที่จะต้องเคลียร์กันทราบไหมคะว่าวิธีเทคนิคง่ายๆในการคลายเครียดนะคะแค่ฟังเสียงนกร้องเนี่ยเราก็คลายเครียดได้แล้วค่ะลองจินตนาการนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยได้ฟังเสียงนกเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดถึงแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าที่สาดลงมากระทบแม่ไม้เนี่ยคุณเนี่ยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยแค่เชื่อนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเท่านี้ค่ะคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่มากก็น้อยการผ่อนคลายดังกล่าวนะคะไม่ใช่เรื่องที่เราทึกทักขึ้นมาเองค่ะแต่ว่ามีการทดลองขึ้นมานะคะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเสียงนกร้องแล้วก็ปริมาณความเครียดของมนุษย์ค่ะมีการศึกษาวิจัยนะคะในปี2023จากคณะมหาวิทยาลัยทูบิงเกนนะคะของประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาทดลองเปิดเสียงนกหายากผ่านลำโพงในสวนสาธารณะค่ะเป็นเวลา30นาทีนะคะโดยเขาก็จะทดลองกับความดันเลือดแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็ระดับคอร์ติซอลจากอาสาสมัครที่เดินอยู่ภายในสวนสาธารณะนะคะก็จะเห็นว่าค่าความดันเลือดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ระดับคอร์ติซอลเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยคลายเครียดได้นะคะการทดลองต่างๆเหล่านี้ค่ะแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วทำไมในเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองจึงควรมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวในเมืองนะคะเพราะว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้ฟังเสียงนกเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็นำไปสู่การลดระดับความเครียด

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เหนื่อยโอ้ย
5: แมลงกัดคัดตึง
6: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
9: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ส.ส.พรรคประชาชนตั้ง

0: ว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธ์ตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซกชั่น 301 กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตราภาษีรวมสุดท้ายที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการภายใต้มาตรา 301 ที่ต้องนำมาพิจารณามี2ประเด็นคือการไต่สวนเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับและการไต่สวนเรื่องกำลังผลิตและการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างขณะที่บางประเทศอยู่ภายใต้การไต่สวนมากกว่านั้นซึ่งอัตรา 12.5% ที่ไทยได้รับในกรณีแรงงานบังคับจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้อัตรา 10% โดยมีปัจจัยจากการผูกพันภายใต้ ART กับสหรัฐซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับผลกระบวนการเซ็กชั่น301ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by

0: แล้วมีใครถามปุ้ยกฤษดิษฐ์อยู่ไหมเนี่ยที่คนลูกทุ่งเน็กเนี่ยเหมาก่อนแล้วกันว่ามี เพราะว่านะฮะยังไม่เพลงแรกขึ้นเลยนะฮะข่าวยังไม่จบเลยก็เห็นมีคนน่ารักที่ผมรักเนี่ยมาคอยถ่าอยู่แล้วนะเนี่ยเว้าอีสานหน่อยมาคอยถ่าอยู่แล้วนะฮะก็คนคุ้นเคยทั้งนั้นแหละมีป้าแป๋วนะฮะพี่จินปอเปียคุณพี่รัศมีพี่ละอองดาวป้าเผาคุณแม่สิริพรแม่จุกน้องมนเชียงใหม่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวน้องมนส่งข้อความมาโอ้มื้อโชเปอร์จาวเดี๋ยวซับไตเติลขึ้นด้วยคำแปลนะแล้วก็แม่แอ๋วสกลนครครับพี่สายน้ำก็มาแล้วบังซุปมาแล้วครับผม LINE @DJKLTFM ครับวันนี้อยากดูแลรายการพวกเราทุกคนเลยด้วยเพลงอะไรล่ะครับมาได้เลยนะแล้วก็เซเว่นฮิตติดคำขอด้วยนะชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาตินะครับฟังแบบยาวๆเพราะไม่มีพูดขั้นเนี่ยอยากมีส่วนร่วมอยากร่วมสนุกด้วยเพลงอะไรก็มาได้เลยแล้วก็มอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอวันนี้เป็นโจทย์ของชื่อวัดใช่ไหมนี่จะบอกอะไรให้ฟังนะวันนี้เนี่ยปุ้ยกฤษดิษฐ์จะเป็นคนใจดี นะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา นะแล้วก็คิดกติกาแบบว่าโหดๆเนี่ยนะจนเริ่มมีข้อความมาแล้วบอกว่าปุ้ยกฤษดิษฐ์เนี่ยมันใจร้ายหรือบางคนถึงขั้นบอกว่ามันซาดิสก็มี เอาเป็นว่าติดตามนะว่ากติกาของผมเนี่ยแต่ละโจทย์เนี่ยจะใจดียังไงนะครับ
1: ส

ี่ก็เป็นแนวเพลิดเพลินแล้วก็เคลิบเคลิ้มกับเสียงพิณเสียงแคนไปนะครับทำเอาคุณพี่สายน้ำเนี่ยที่เป็นลูกอีสานขนานแท้ 100% นี่ส่งข้อความมาเลยว่าเปิดเพลงเพราะจังเลยสุดยอดขอบคุณมากๆเลยครับงั้นช่วยกันสานต่อสิจะเอาแนวไหนแบบไหนซาวแบบไหนมาได้เลยนะครับ LINE @DJKLTFM นะพี่ล่านางครับเบิ้มปทุมราชนะครับแล้วก็ผาแดงฮักแพงนางไอ่นะออฟสุรพลฟิชเชอริงกับออมแอมด้วยนะครับอกหักส่งทางครับซิงเกิลล่าสุดของนุชวิลาวันนะครับนี่พี่สายน้ำผมได้ข่าวว่าพี่นี่จริงจังขนาดที่ว่าจ้องเล่นเกมถึงขั้นเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำด้วยเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออ้าวว่าแล้วกติกาของปุ้ยกฤษดิษฐ์นะครับโจทย์แรกนะจะเป็นวัดอะไรนะก็ต้องตั้งใจคอยฟังนะว่าผมจะยิงจิงเกิลเมื่อไหร่เปิดโจทย์ชื่อวัดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าโจทย์แรกเนี่ยผมจะเป็นคนใจดีอย่างที่บอกนะวันนี้รับไปเลยครับอันดับ1ถึง10นะคราวนี้อย่าว่ากันว่าผมใจร้ายหรือซาดิสหรือขี้แกล้งไม่ได้นะเปิดกว้างเลย1ถึง10นะครับแล้วก็รับไปคนละ30ตั้งใจฟังล่ะว่า จะเป็นวัดอะไรเปิดเมื่อไหร่

0: เพราะแบบทำนองไทยๆของเราอะนะครับฟังเพลงอยู่เคลิ้มๆนะมองไปนอกห้องจัดรายการอ้าวฝนลงเม็ดปล่อยๆซะแล้วสิครับแถวสตูคนลูกทุ่งเน็กเนี่ยจุดอื่นเป็นยังไงครับฝนฟ้าช่วยกันอัปเดตได้นะครับเมื่อสักครู่ฮะโจทย์วัดสวนแก้วนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมใจดีนะโจทย์นี้ใจดีเอาถึง10อันดับเลยแล้วได้ไปคนละ30นะครับพี่ดำแล้วลวงนะครับแหมเฉียดไปนิดเดียวมาอันดับที่11นะครับบังซุปมา12ครับนะเดี๋ยวโจทย์หน้าลุ้นใหม่น้องนกชลิดามา13น้องจอยระดามา14นะฮะนะแต่ที่ฮาคือเดี๋ยวน้องมนอยู่ที่เชียงใหม่นี่ผมเปิดโจทย์ว่าวัดสวนแก้วนะฮะวัดหลวงพ่อโต๊ะกลมมาจากไหนครับนะฮะแล้วมันอยู่ที่ไหนฮะไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้ฟังโจทย์ดีๆมาจากไหนเนี่ยส่วนคนที่ได้ไปนะได้มีรายชื่อลงกล่องสุ่มไปในโจทย์นี้นะครับอันดับ1เลยก็คือน้องการ์ตูนนะครับอันดับที่2พี่โจมหาชัยอันดับ3คุณพี่บังออนอันดับที่4คุณพี่รัศมีครับอันดับที่5พี่จินปอเปียอันดับที่6ป้าเผาครับอันดับที่7แม่จุกอันดับที่8พี่จิ๋มพนังกล้าวครับอันดับที่9พี่สายน้ำและอันดับที่10นะครับน้องปลายตะวันนะครับคนละ30ครับรับไปเลยนะฮะโจทย์หน้าจะเป็นวัดอะไรและที่สำคัญปุ้ยกสิดิษฐ์นะจะใจดีเหมือนโจทย์นี้ไหม ยังไม่รู้ติดตามกันนะครับถ้าใครเพิ่มเติมครับไปที่คุณคิงเพนสิริด้วยนะครับแล้วก็มีน้องนกชลิดาถ้าใครเพิ่มเติมคุณพี่หนูพินน้องจอยระดาแล้วก็พี่จิ๋มพนังกล้าวด้วย
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ล่าสุดตอนนี้อยู่ในอันดับ7นะครับเพลงเพราะๆคนร้องก็หน้าหวานหวานสวยน่ารักเชียวณเมตตานะครับแป้งร่ำศิวนารีนะฮะน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสครับฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆในการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงนะฮะคอเลสเตอรอลสูงนะหรือว่ามีไขมันอุดตันนะอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยจนมีทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงตามมานะครับมีหลายคนเลยนะที่เขามีปัญหาสุขภาพเหล่านี้นะเช่นน้ำตาลในเลือดสูงนะฮะความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเมื่อดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปตรวจไปวัดไปเจาะดูเนี่ยค่าต่างๆเนี่ยก็ลดลงนะครับนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะ13ชนิดที่เขาสกัดมาเนี่ยเห็ดยามาบุชิตะเกะเนี่ยนะครับช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดนะฮะแล้วยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยเห็นไหมช่วยควบคุมระดับไขมันแล้วยังช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของNK cell นะฮะภูมิต้านทานของเราเนี่ยเห็นไหมดูแลได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะครับออเดอร์ครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับ3กล่อง999บาทครับโปรนี้หลายคนเลยครับสมาชิกคนลุกทุ่งเน็กของเราใช้โปรนี้มาตลอดร่างกายก็โอเคมาตลอดด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check

0: เกิลล่าสุดของจิ๋วสกุลชัยนะครับที่เพราะแบบอ่อนโยนอ่อนหวานนะฮะแล้วก็พริ้วไหวจังเลยนะจินตนาครับ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: ล่าสุดตอนนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขามีประกาศเตือนมาแล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักนะฮะซึ่งจะหนักมากเลยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยระหว่างวันนี้นะครับถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะซึ่งเขาก็ได้มีประกาศเตือนภัยมานะครับว่าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมในทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงมากเลยนะฮะคลื่นสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวนะฮะชาวเรือเนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งเลยจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับนี่ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับใครนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะก็ดูแลกันนิดนึงเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับแล้วก็พยายามติดตามการประกาศในเรื่องของน้ำในเรื่องของอุทกภัยด้วยนะครับส่วนใครมีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ช่วยกันส่งข่าวกระจายข่าวกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะผมตั้งไว้หลายเพลงแล้วนะส่วนจะเป็นแนวไหนแบบไหนรอฟังนะครับรวมถึงนะรวมถึงนะมอนิเตอร์เกมด้วยจะเป็นโจทย์อะไรกติกาโหดไม่โหดหรือว่าใจดีหรืออะไรยังไงต้องติดตามจ้ะคนน่ารัก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวีรพัฒน์เกษมฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิ

0: น้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่มีมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบินที่อยู่ติดกับแควพระโป่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
2: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี24กันยายน2569นะครับพี่กิ๊กนะฮะแล้วก็พี่แบงค์รวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวพี่กิ๊ก24กันยายนของทุกปีเนี่ยวันนี้เป็นวันมหิดลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในมิติของกองทัพบกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของกำลังพลเหล่าทหารราบนะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่มีจำนวนเยอะมากที่สุดของกองทัพบกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นกำลังรบหลักเลยทีเดียวแล้วก็ทหารราบเนี่ยเขาได้รับสมญาว่าอะไรนะครับพี่กิ๊ก
0: ราชินีแห่งสนามรบค่ะ
1: อ๋อเนี่ยนะครับซึ่งสมญานามนี้นะครับไม่ได้ได้มาเพียงแค่โชคช่วยหรืออะไรเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของพี่ๆทหารราบเวลาเขามีการศึกการรบจริงๆเนี่ยนะครับก็ตามยุทธวิธีของการรบทหารปืนใหญ่นะฮะก็คือราชาแห่งสนามรบเนี่ยเขาจะยิงปืนใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อทำการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดของการรบแล้วเนี่ยก็คือจะใช้ทหารราบนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปนะครับเพื่อไปปฏิบัติการแล้วก็ไปยึดในพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิของข้าศึกเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการประกาศชัยชนะด้วยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของราชินีแห่งสนามรบแล้วก็ขีดความสามารถของการรบของกำลังพลเหล่าทหารราบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับรบได้ทุกสมรภูมิอ่ะนะฮะแล้วก็รบได้ทุกภูมิประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นพื้นที่โล่งนะบางทีต้องลุยน้ำหรือบางภารกิจเนี่ยต้องมีการส่งกำลังลงมาจากทางอากาศ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบอยู่ที่ไหนนะครับพี่กิ๊ก
0: อยู่ที่ค่ายธนรัตน์ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์ใช่ละครับก็มีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลาที่บริเวณอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็ที่สำคัญคือมีพิธีเทิดเกียรติ
0: ใน
1: พลนะครับแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นของเหล่าทหารราบด้วยนะครับก็จัดขึ้นที่บ้านของเขาที่ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับวันมหิดลนะคะเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติของราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันค่ะทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นสมเด็จพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: ครับซึ่งพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีอุปนิสัยใฝ่รู้สนพระราชหฤทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์การสาธารณสุขมาโดยตลอดพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารเรือนะครับที่โรงเรียนนายเรือที่ประเทศเยอรมนีต่อมาเนี่ยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อวิชาการแพทย์จากแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในส่วนของคนไทยนะครับน้อยคนแล้วก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่ได้ไปเล่าเรียนวิชาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์ทันสมัยเนี่ยนะครับจากต่างประเทศพระองค์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกๆนะครับที่ได้ไปเรียนแล้วก็นำวิทยาการความรู้กลับมาพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้มีความก้าวหน้าคนไทยนะครับในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจึงได้มีการขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าพระองค์ใช้วิชาการแพทย์สมัยใหม่ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยตลอดนะครับที่สำคัญเนี่ยพระองค์ทรงมีคุณูปการทางด้านของการแพทย์เป็นอย่างมากและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ได้แก่การสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและการเริ่มพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตลอดจนการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อที่จะได้กลับมารับใช้ ชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศแก่การยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะคะประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันมหิดลซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นราชสกุลมหิดลเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในประเทศไทยค่ะ
1: ครับก็ทย้อนกลับไปนะครับในปีพุทธศักราช2503นะครับทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์กสารจาติกะวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีดำริให้จัดทำของที่ระลึกขึ้นเพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเป็นธงรูปสามเหลี่ยมนะครับทำจากผ้าต่วนสีขาวพิมพ์ภาพพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกล้อมรอบด้วยอักษรข้อความที่ระลึกวันมหิดลถึงวันที่24กันยายนอยู่บนส่วนของธงเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีข้อความนะครับที่เป็นข้อความของโรงพยาบาลศิริราชอยู่ทางส่วนล่างของธงนะครับโดยทั้งหมดเป็นสีเขียวสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่10บาทขึ้นไปอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2503นะครับ10บาทในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: พี่
1: ก
0: ิ๊
1: กนะฮะแล้วก็มีแถบริบบิ้นสีต่างๆพิมพ์ภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกับบนผืนธงสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปซึ่งทางโรงพยาบาลได้มอบให้กับสโมสรนักศึกษาแพทย์จัดสรรแก่หน่วยนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลที่อาสาออกรับบริจาคนะครับในวันที่24กันยายนเพียงวันเดียวแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับเงินบริจาคมามากเป็นจำนวนถึง 69,758 บาท45สตางค์ด้วยกันครับ
0: ค่ะและต่อมาภายหลังนะคะได้มีการยกเลิกการผลิตลิปบิ้นและเปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติกเกอร์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่างๆค่ะซึ่งก็จะมีสีภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกันขึ้นทดแทนรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลนะคะก็จัดเพิ่มวันออกหน่วยรับบริจาคเนื่องจากว่ามีผู้บริจาคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2520ธงที่ระลึกเนี่ยซึ่งเตรียมไว้มีไม่เพียงพอกับการมอบให้กับผู้บริจาคทางด้านของกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำจนมีพอเพียงกับความต้องการของผู้บริจาคนะคะในปีต่อมาโรงพยาบาลศิริราชจึงจัดจ้างกลุ่มอาสาให้เป็นหน่วยหลักในการผลิตธงที่ระลึกมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคของคณะนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลศิริราชจะนำเงินเข้าสมทบทุนศิริราชมูลนิธิโดยเมื่อบริจาคตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปค่ะก็จะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลขนาดใหญ่เมื่อบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลพร้อมเสาธงนะคะเมื่อบริจาคตั้งแต่20บาทจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลและเมื่อบริจาคสมทบทุนจะได้รับสติกเกอร์ที่ระลึกวันมหิดลค่ะ
1: ครับนี่คือความสำคัญของวันนี้นะครับวันมหิดลซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะทางด้านของการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับถึงได้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องเนเน่รอยัลนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยทีเดียวนะครับ
0: เราพูดกันเมื่อวาน
1: ถูก
0: ต้องยังคุยกันอยู่เลย
1: เพราะว่าจากเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงของน้องบนเวทีแล้วเนี่ยแม้มันน่าจะเป็นใครไปไม่ได้แหละนะครับวันเมื่อวานเราก็แอบลุ้นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราลุ้นสิ่งที่เราฝันมันก็เป็นความจริงนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพลวรัติการอําลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีเท่านั้นนะ
0: เก่งเนาะ
1: เก่งมากๆพี่กิ๊กจากนักร้องเปิดหมวกอะที่เล่นดนตรีที่ตลาดถนนคนเดินที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับสู่การคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็สร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับซึ่งก่อนการประกาศผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศบนเวทีเนี่ยยิ่งสร้างความฮือฮาเมื่อเนเน่รอยัลนะครับได้ปรากฏตัวพร้อมป้ายลินคินพาร์คนะครับลินคินพาร์คนี่คือวงร็อกระดับตำนานนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ได้ร่วมการแสดงโชว์เนี่ยด้วยนะครับอภิกิกสำหรับผู้ที่คว้าแชมป์นะครับในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับ เขาได้รับอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ33ล้านบาท
1: เยอะมากนะครับ
0: เยอะมากโดยผู้ชนะจะมีโอกาสเลือกรับเงินรางวัล2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนั่นก็คือการรับเป็นเงินงวดรายปีผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีและยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ รูปแบบที่2การรับเงินก้อนในครั้งเดียว
1: ครับ
0: หากไม่ต้องการรับเงินเป็นรายปีผู้ชนะสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ทันทีโดยทางรายการจะคำนวณจ่ายเงินสดจ่ายเงินตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาโดยจะคงเหลืออยู่ที่ประมาณ300,000ถึง430,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9ระหว่าง 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ
1: โอ้ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับก็ไม่เพียงแค่ความฝันของน้องเองแต่เป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศนะครับน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: การเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆน้องเก่งมากจริงๆนะครับแค่เนเน่รอยัลเนี่ยคว้าอเมริกาก็อตทาเลนต์คว้าชัยชนะจากอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้เนี่ยตอนนี้ทุกสื่อของโลกทุกคนบนโลกเนี่ยก็จับจ้องมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกการแสดงของน้องถ้าเราไปดูเนี่ยน้องแฝงซอฟต์พาวเวอร์ไว้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องการแต่งกายนะครับชุดต่างๆแล้วก็ความหมายรวมถึงความน่ารักนะครับในความเป็นไทยเนี่ยน้องนำไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้เป็นอย่างดีมากๆเนี่ยนะครับทุกคนก็แสดงความยินดีกับน้องๆรวมถึงรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเราด้วยนะครับติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้ววันนี้เหมือนมันฟูลฟิลอ่ะความฝันมันถูกเติมเต็มเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: ไปลิงกุ๊กเกอร์
3: นิทานเรื่องร่า
4: อัลเฟรด
5: เรื่องอัลเฟรด

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรด

0: tries everything to hide his long track.
1: อัลเฟรดน้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน อัลเฟรดได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
0: ้She cries again.
2: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk." I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
3: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keyword.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, L, E, F, A, N, T. Elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T, R, U, N, K. Trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z, O, Zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashamed a sh a m ashamed
1: I
0: slide, slide, slide.
1: My name.
0: Normal, nor, mo, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bush, sh, bushes.
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าง
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Elephant L A F E N T Elephant
1: ช้าง
2: Trunk T R U N K Trunk
1: งวง
2: zoo z o zoo
1: สวนสัตว
2: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
2: paw paw paw
1: น่าสงสาร
2: not not not
1: ปม
2: ashame a sh a m ashame
1: I
2: slide slide slide
1: my name
2: normal nor mo normal
1: ปกติ
2: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
2: Bushes, b u s h bushes.
1: พุ่มไม
2: ้ Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
2: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่สื่อต่างประเทศกันบ้าง มีการยกย่องนะครับในส่วนของสมเด็จพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน5พระราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกที่สวยที่สุดในโลกครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกนะคะตามการคัดเลือกของนิตยสารเอลใช่ไหม
0: ครับ
1: นิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์แล้วก็ความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็น1ใน5ราชินีนี้ด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญก็เราทุกคนจะได้เห็นนะคะตามสื่อนั่นก็คือพระองค์ท่านเนี่ยมักจะทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมกับรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าชุดสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะ
0: ครับต่อมาคือสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนนะครับทรงเป็นพระราชินีด้านแฟชั่นนะครับพระราชินีราเนียมีสไตล์การแต่งตัวที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์ด้วยชุดสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและความสง่างามเอาไว้ได้นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์ยังทรงมีบทบาทในประเด็นการศึกษาเด็กแล้วก็สิทธิสตรีอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะพระองค์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนนะคะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำค่ะตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคด้วยค่ะ
0: ครับต่อมานะครับคือสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนนะครับภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งตัวของพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอ็นแล้วพระราชินีเลติเซียนะครับพระองค์ยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นอย่างเช่นซาร่าแล้วก็แมงโก้เนี่ยนะครับทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเชื้อเชิ้ตนะครับและเสื้อผ้าที่มีลายเส้นเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพอีกด้วยครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างกันออกไปค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้เลยนะคะว่าทั้ง5พระองค์เนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่เลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนิตยสารชั้นนำซึ่งเป็นนิตยสารด้านแฟชั่นของฝรั่งเศสเขาได้ออกมายกย่องนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติในเรื่องของการแต่งกายฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชินีที่มีการรวบรวมจากพระราชวงศ์ทั่วโลกแล้วก็มีการจัดอันดับมา5อันดับนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างอย่างที่เราทราบกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำจากฝนตกแล้วก็ในส่วนของปัจจัยอื่นๆแล้วนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับกองทัพบกหน่วยทหารทุกพื้นที่ยังคงดูแลพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วกระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้น่าเห็นใจมากๆครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ให้ไปติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนไปติดตามสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำ ดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่รวมไปถึงการจัดกำลังพลขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปแล้วก็สิ่งทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงช่วยยกระดับพื้นที่บ้านเรือนนะคะขนย้ายครุพันธ์การศึกษาขึ้นที่สูงที่โรงเรียนวัดตะกูแล้วก็สนับสนุนเรือสำหรับสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านใหญ่อยู่ที่อำเภอผักไห่นะครับในด้านของกองพันฐานม้าที่23กรมฐานม้าที่5เนี่ยก็สนับสนุนเทศบาลผักไห่เข้าดูแลด้วยแล้วก็ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานในค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในส่วนของกองพันฐานม้าที่11กรมฐานม้าที่4รักษาพระองค์เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นบังเกอร์นะครับผนังกั้นน้ำสแตนเลสนี่แหละที่บริเวณวัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับต่อในพื้นที่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับผลกระทบที่อำเภอบางประมาแล้วก็2พี่น้องในส่วนของกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่29เขาก็เข้าดูแลไม่ว่าจะเป็นการกรอกกระสอบทรายขณะที่กองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9มีการร่วมกับในส่วนของเทศบาลเมือง2พี่น้องนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอีกด้วยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบคือที่อำเภอกบินบุรีแล้วก็อำเภอนาดีนะครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายจากมวลน้ำในขณะนี้แล้วก็มีที่สักแก้วด้วยนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นะคะจัดกำลังพลช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายค่ะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันกองทัพบกยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศนะคะพร้อมกับมีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยได้มีการช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นการประสานงานร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะคะนั่นก็คือทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละเราต้องปราบยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานเพื่อสร้างรั้วแห่งความอยู่ปกป้องคนให้พ้นภัยยากสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูข่าวดีอีกหนึ่งเยาวชนของไทยกันบ้างนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาปิงปองนะฮะที่ทำการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับน้องโนตันนะฮะทิตพัฒน์ปรีชาญาณนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะพี่กิ๊กนะครับถ้าเทียบมืออันดับโลกแล้วเนี่ยน้องอยู่ที่มืออันดับ275ของโลกแต่ช็อกวงการมากนะครับล่าสุดที่ผ่านมาช็อกวงการเทเบิลเทนนิสโลกเลยทีเดียวนะครับด้วยการที่น้องลงแข่งขันแล้วก็โค่นหลินซือตงนะครับมือ8ของโลกชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียนเกม2026นะครับโดยสุดท้ายนะครับแม้ทีมไทยจะพ่ายไป1ต่อ3คู่เนี่ยนะครับแต่ชื่อของนอตันก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงการเทเบิลเทนนิสโลกและก็สื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างยาฮูเจแปนก็ตีข่าวยกย่องนักตบลูกเด้งวัย16ปีของไทยอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ก่อนเกมกูรูทุกสำนักนะคะตามฟันธงค่ะว่าทัพนักกีฬาจีนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไร้ปัญหาเนื่องจากนอตันเป็นมืออันดับ275ของโลกและถูกมองว่าเป็นรองอย่างสุดกู่ทว่าเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเด็กระเบิดจากไทยกลับโชว์หัวใจนักสู้งัดฟอร์มเด็ดนะคะดึงจังหวะตบสู้กับมือระดับโลกได้อย่างเหนียวแน่นเลยค่ะ
1: ครับแม้ว่าจะปราชัยไปก่อนนะครับในเกมแรก4-11แต่หลังจากนั้นนอตันฮึดสู้พลิกสถานการณ์นะครับกลับมาเอาชนะเกมที่2 11-8แล้วก็ก่อนที่เกมที่3หลินซือตงจะเก็บชัยชนะไปอีก11-6เนี่ยนะครับก็ความตื่นเต้นนะครับมาความตื่นเต้นมาพีคสุดในช่วงของ2เกมสุดท้ายเมื่อหนุ่มวัย16ปีของไทยเนี่ยเล่นด้วยความนิ่งแล้วก็ความเฉียบคมนะครับเก็บกระดกบล็อกลูกตบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เอาชนะไปในเกมที่4 11-7นะครับทำให้ต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นทางนอตันนะครับปิดแมตช์ประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยสกอร์11-7นะครับส่งผลให้พลิกล็อกเอาชนะไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อ3-2เกมท่ามกลางเสียงปรบมือแล้วก็เสียงฮือฮาที่ดังลั่นสนามแข่งขันเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับน้องนอตันนะคะหรือว่าน้องทิติพัฒน์ปรีชาญาณเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกเด้งไทยค่ะที่เลือกเดินเส้นทางโฮมสคูลควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองเคยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มโลกมาแล้วค่ะด้วยการจับคู่กับน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกเยาวชนประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในศึก ITTF World U Championship 2025ที่ประเทศโรมาเนียซึ่งเป็นการล้มมือดีจากจีนในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วเช่นกันนะคะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนเยาวชนโลก2026 ITTF ยังแกลนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: พี่กิ๊กอ่านถูกเนาะจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติก่อนจะมากระหน่ำความปังอีกครั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมหนนี้ด้วยโดยนอตันเองนะคะยังมีโปรแกรมลงชิงชัยในประเภทบุคคลทั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมด้วยค่ะพี่แบงค
1: ์เป็นกำลังใจให้นอตันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเด็กไทยที่วันนี้ถือว่า
2: เก่งจังเลยอ่ะ
1: นะครับแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกของเราเหลือเกินนะครับสร้างชื่อเสียงในระดับโลกตั้งแต่เน่ๆแล้วนะครับ
2: แล้วก็มาน้อง
1: ปิดท้ายด้วยนอตันอีกเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับทำตามความฝันนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างสรรค์แบบนี้นะครับเราสนับสนุนอย่างเต็มที่มากๆนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: จากนี้ไปนะครับทุกท่านต้องใส่กันดีฟอกตัวนี้ครับจากไปตัวนี้ไปนะครับพอดีมีวัสดุตกค้างนะครับสามารถใช้ได้

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
12: สเสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอำลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัดตราดส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูนตำบลหนองบ่อนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30เซนติเมตรถึงตลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่ม

0: ายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหนุ่มพม่าวิ่งราวทอง2บาทหนีไม่รอดถูกวินจักรยานยนต์ปากซอยอุดมสุข1ช่วยล็อกตัวไว้ได้พิพัฒน์ตั้งเป้าปี71เปลี่ยนรถเมย์ขสมกเป็น EV 100% จอถกคลังอุ้มค่าโดยสารกลุ่มรายได้น้อยนับถอยหลัง3วันกากบาทไม่ได้เลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเขียน7เบอร์จำให้แม่นก่อนเข้าคูหา
1: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ชั่วโมงที่3แล้วนะครับผมเริ่มด้วยก้อนขี้ฟ้านะฮะในเวอร์ชั่นที่เต๋าผู้สินฟิชเชอริ่งกับกิ๊กไอราดาด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งเพลงเพราะนะฮะในโปรเจกต์นี้ครับโปรเจกต์ของ GMM Music ไทโทนเจนนะครับต้องบอกว่าเพราะน่าฟังมากเลยชั่วโมงนี้นะครับทางวิทยุ FM 103นะครับถ้ามีการตัดสัญญาณไปเป็นการถ่ายทอดสดเนี่ยสามารถสวิตช์ออนนะครับมาฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้นะฮะสวัสดีครับคุณพี่รณชัยพี่หมงมินบุรีมาแล้วแล้วก็น้องจิ๊บจิ๊บด้วยนะครับฝนฟ้าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วยกันอัปเดตนะฮะเซเว่นฮิตติดคำขอครับตอนนี้ผมมีครบ7เพลงแล้วเดี๋ยวรอปื้มปริ่มกับผลงานนะชั่วโมงหน้าหลังครบธงชาติฟังยาวๆแบบไม่มีการพูดขั้นนะฮะถนนเทพรัตน์นะครับตรงข้ามไปกับบางนาตอนนี้ก็มีฝนลงปล่อยๆนะแต่ว่าการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ้าวตอนนี้เนี่ยแถวๆบุรีรัมย์นะฮะมีน้ำท่วมขังรอระบายซะแล้วทางหลวงหมายเลข348ขาเข้าครับอำเภอประคำนะฮะถ้ามาจากอำเภอนางรองบุรีรัมย์เนี่ยมีน้ำท่วมขังช่วงโค้งนะฮะผู้ใช้ทางเนี่ยก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนการจราจรในกรุงเทพนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างช่วยกันอัปเดตนิดหนึ่ง

ถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับนิกเซอร์บี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะมีไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักนะครับเฉาก๊วยจีสองแล้วก็ต่อด้วยอ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒินะฮะที่แม่ๆหลายคนรอคอยด้วยนะฮะเสิร์ฟไปแล้วเรียบร้อยนะฮะถนนพระราม4นะครับช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าหัวลำโพงการจราจรเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ครึ้มแล้วนะฮะเตรียมที่น้องฝนจะมาเยือนแล้วล่ะสิจุดอื่นเป็นยังไงครับเนี่ยส่วนถนนงามวงวานอย่างที่ผมได้คุยสู่ฟังไปนะฮะว่าเขาจะมีการเคลื่อนขบวนแห่นะฮะฉลองให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับที่คว้าเหรียญจากเอเชียนเกมมาได้เนี่ยตอนนี้รถหนาแน่นแล้วนะครับแถมรู้สึกว่านะครับจะมีฝนด้วยนะครับมีฝนด้วยแล้วก็อุ้ยรู้สึกจะมีน้ำท่วมขังรอระบายนิดหน่อยด้วยนะดูจากรูปที่ส่งมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนงามวงวานนี่เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ปริมาณรถหนาแน่นทั้ง2เลนแล้วนะครับจุดอื่นเป็นยังไงครับการจราจรฝนฟ้าช่วยกันอัปเดตด้วยครับ

ช่วงหน้าฝนนี้นะฮะทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดเลยเนี่ยกวนใจกันเหลือเกินนะครับถ้ากำลังมองหาตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรเลยกังฟูเลยครับไม่ต้องลังเลแล้วนะผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงครับช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงครานนะครับออกฤทธิ์เนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์ผมฟังเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงผมไหมเนื่องนานคือ4สัปดาห์เลยไม่ต้องคอยฉีดซ้ำบ่อยๆนะพร้อมกลิ่นให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์ตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกด้วยนะครับถ้าป้องกันแบบยาวนานเลยก็เลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดและยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวมีทั้งสูตรปกติและสูตรควันน้อยครับตอบโจทย์ทุกบ้าน

คุณพี่รณชัยครับบอกว่าตอนนี้เขตดุสิตตกหนักเลยครับต้องเร่งเสียงลำโพงสู้กับเสียงฝนเลยทีเดียวแถวสถานีแล้วตอนนี้ก็ปล่อยครับ

0: คงจะเต้นท่ามกลางบรรยากาศแบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันใช่ไหมสังเกตได้จากการแคปหน้าจอมาแล้วก็สติ๊กเกอร์เต้นๆนี่เต็มหน้าจออีกแล้วนะครับกลับมาทำไมนะฮะพี่หม่ำจกมกของเราไก่หน้าตาฟางเจนโบนุ่นแล้วก็สหายสุราด้วยเวอร์ชั่นกุ๊กไก่ลุงที่วาฟิจูริงกับออฟดอกฟ้านะครับลูกไม้ในสายฝนคืนนี้3ทุ่มนะครับติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้เป็น EP ที่18แล้วนะฮะชื่อตอนแสงไกลๆนะฮะทางวิทยุได้นะครับทางแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้แฟนเพจคนลูกทุ่งได้ YouTube คนลูกทุ่งก็ฟังได้นะครับแล้วก็กิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟแจกกันนะครับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟเดือนละ4รางวัล นะฮะเห็นผลิตภัณฑ์ไทยเชฟวางขายที่ร้านไหนนี่ถ่ายคลิปเลยทีเดียวนะเนื้อหาในคลิปก็บอกชัดเจนนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยวางขายที่ร้านไหนชื่อร้านอะไรเขตไหนอำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดอะไรนะครับถ้ามีชื่อตลาดด้วยนี่ก็บอกชื่อตลาดด้วยแล้วก็โพสต์ลงทาง Facebook ส่วนตัวของเราแฮชแท็กชัดเจนถูกต้องไทยเชฟ xคนลูกทุ่งไทยเชฟ X คนลูกทุ่งนะครับให้กรรมการที่ไทยเชฟเนี่ยเขาได้เห็นไงใช่ไหมแล้วก็พิจารณาว่าคลิปเราเนี่ยแซ่บพอเปล่าที่จะได้กิฟต์การ์ดจากไทยเชฟไปนะครับถ้าโดนใจถ้าแซ่บก็รับไปสิกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟแจกกันเดือนละ4รางวัล นะครับรีบเลยใครอยากได
1: ้คนลูกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: น้องปลายตะวันนะครับบอกว่าแถวตลาดพลูนี่ฝนตกหนักมากๆแถมลมแรงด้วยจุดอื่นเป็นยังไงครับอัปเดตกันใครเดินทางอยู่ครับระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องร่มต้องทำงานแล้วนะเนี่ยเวลานี้เย็นนี้เท่าที่ผมสังเกตจากหลายๆข้อความเนี่ย

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่อันดับที่4ในชาร์ตนะครับหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันน้ำเผ็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับหลักๆพอยต์หลักๆอย่างที่เราคุยกันทุกวันนะครับว่าช่วยดูแลนะครับในเรื่องของการลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ดูแลควบคุมระดับไขมันในเลือดนะฮะซึ่งสำคัญนะถ้าระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมัน LDL เนี่ยไปอุดตันในหลอดเลือดเนี่ยนะทำให้เลือดแบบว่าสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่สะดวกเนี่ยอาจจะเกิดในเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับหรือว่าถ้าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยเกิดในเรื่องของสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับน้ำเผ็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยตัวช่วยในการดูแลให้เราเนี่ยห่างไกลในเรื่องของอาการเหล่านี้เลยนะครับหลายคนนะพอได้ดื่มไปแล้วเนี่ยเรื่องของค่าน้ำตาลก็ลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยอากาศแบบนี้เนี่ยภูมิต้านทานสำคัญนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยต้องสร้าง NK เซลล์ในปริมาณที่มากพอในปริมาณที่มีความเข้มแข็งด้วยนะครับเพราะว่าอากาศแบบนี้เนี่ยเชื้อไวรัสแบคทีเรียในอากาศค่อนข้างเยอะถ้า NK เซลล์นะหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยหรือปริมาณไม่มากพอเนี่ยอาจเกิดการเจ็บป่วยได้นะครับอย่างเช่นน่ะในน้ำเผ็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยเขาก็มีเห็ดยามาบุชิตะเกะนะครับที่ช่วยควบคุมทั้งระดับไขมันในเลือดแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเลยนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะอีกหลายชนิดเลยนะเอาเป็นว่า02-857-5119นะครับ02-857-5119นะครับโปรครับ3กล่อง999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
4: หอม
5: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
6: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
7: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio
8: Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลุกทุ่ง
7: Next
6: Sound Check Sound Check

0: แหมเพิ่งทราบเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลีลาการร้องเพลงของเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะซิงเกิลนี้ครับฮักหล่นบ่อข่วนเนาะฮักหล่นบ่อข่วนนะเดี๋ยวภาษาอีสานนะไม่ถนัดนะไม่ถนัดนะฮะขอซับไตเติ้ลหน่อยด้วยฮะความหมายคืออะไรฮะฮักหล่นบ่อข่วนเนี่ยความหมายคืออะไรฮะเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนี่ก็เป็นตลกแล้วก็เป็นนักร้องของคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยบอกเลยว่าลีลาการร้องเพลงน้ำซุ่มน้ำเสียงนี่ไม่ธรรมดาเดียวกับซิงเกิลนี้นะครับนำมาซาวเช็คให้ได้รู้จักกันแนะนำให้ได้รู้จักกันครับ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: หลายข้อความฮะที่คุยสู่ฟังเรื่องฝนฟ้ามาแล้วก็ดูจากการอัปเดตจากประกาศต่างๆด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจะเดินทางไปไหนช่วงนี้เนี่ยแหมต้องมาตกช่วงเวลาเดินทางตอนเย็นๆด้วยสิก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยโอ้โหติดยาวเลยนะคะสะพานข้ามแยกรามคำแหงฝั่งพระราม9ขาเข้าไปผังเมืองนะในเลนกับกันขาออกก็แน่นเหมือนกันนะขยับได้นิดหน่อยแล้วฝนก็ตกด้วยสิครับแหมหนักด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยการเดินทางเป็นอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยชั่วโมงหน้าครับเซเว่นฮิตติดคำขอครับ7เพลงยาวๆหลังครบธงชาติเพราะๆแบบไม่มีพูดขั้นเดี๋ยวรอปื้มปริ่มชื่นชมกับผลงานของคนน่ารักนะ

0: านีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: 7 hit
6: did come call

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: 7เพลงรวดครับไม่มีการพูดคั่น7ฮิตติดคำขอประจำวันนี้นะครับนั่นก็คือผลงานของคนน่ารักทุกคนที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันในช่วงนี้นะครับนะอยากให้เพลงที่เราอยากฟังเพลงที่เราส่งเข้ามาเนี่ยติด1ใน7ไม่ยากเลยนะฮะชั่วโมง1 2 3อยากฟังเพลงอะไรอยากส่งเพลงไหนเข้าร่วมกับ7ฮิตติดคำขอก็ระบุมานะทาง LINE @DJKLTFM นะครับว่าเพลงนี้ขอเข้าร่วมด้วยแล้วก็รอฟังรอปื้มปริ่มชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาตินะครับขอบคุณครับทุกเพลงที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันช่วยกันดูแลรายการของพวกเราทุกคนนะครับไปครับไปฟังท็อป10ในชาร์ตของเรา
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: น็อตบ้านเราครับกุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยเพลงแบบเนื้อหาก็น่ารักนะจังหวะก็แบบว่าโยกได้ขยับได้นะครับเออเนาะงานวัดบ้านเราอันดับที่6เนี่ยอยู่ในชาร์ตเราก็ยาวนานแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเย็นลุ้นกับพี่ท็อปสราวุธนะครับว่าเพลงนี้จะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ขึ้นหรือลงยังไงนะครับแต่ว่าถ้าอับบาโลนคอร์ดาเจนนี่ไม่ต้องลุ้นเลยล่ะอันนี้ผมเชียร์เลยว่าได้เลยนะใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องปวดเข่าปวดข้อเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วเลือกเลยครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟเต็มๆตั้ง 120,000 มิลลิกรัมน่ะแล้วก็เป็นคอลลาเจนไทป์2ด้วยคอลลาเจนไทป์2เนี่ยเขาดูแลข้อต่อของเราทุกข้อต่อในร่างกายนะครับโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรอให้แบบว่าเกิดก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปที่ข้อต่อหรือว่าเกิดการโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตามข้อต่อก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าผมพูดบ่อยๆนะว่าคอลลาเจนไทป์2ที่อยู่ตามข้อต่อเราเนี่ยพร่องลงทุกวันเติมก่อนได้เลยนะครับนะ390 บาทในกระปุกเดียวถ้า2-3กระปุกเข้าไปก็ได้โปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นครับ02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Next Sound Check

0: นี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเรื่องของยอดวิวก็ขึ้นพุ่งตลอดเลยแล้วก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะฝันพอนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับที่ดูดีมีอนาคตเลยมาซาวด์เช็คให้ได้ฟังกัน
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check
0: ขอบคุณทุกเพลงครับขอบคุณทุกความสนุกความสุขที่ส่งเข้ามาช่วยกันดูแลรายการของพวกเราทุกคนนะครับพรุ่งนี้บ่าย3ครับปุ้ยกฤษดิษฐ์มาเหมือนเดิมที่นี่คนลุกทุ่งเน็กนะครับจบปุ้ยกฤษดิษฐ์ 6:00 น.ลุ้นชาร์จเพลงกับพี่ท็อปสราวุธนะวันนี้เหมือนเดิมก็ต้องแล้วก็บอกว่ารักทุกคนแล้วก็ตลอดไปด้วยสวัสดีครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุด 19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันจนถึง 20:00 นนะครับจะมาสรุปอัปเดตข่าวสำคัญรอบวันฝากคุณผู้ชมกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์กันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนฮะหลายคนติดตามกันตั้งแต่เช้านะฮะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้กับเรียกว่าคนไทยแล้วกันนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับได้สำเร็จนะฮะแล้วในส่วนของนายยมปรีคุณอทินก็ส่งกำลังใจจากนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีบอกน้องเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะหลังจากเถียงกันนะฮะว่าเอตกหนักมากหนักไม่มากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นสำคัญคือการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีปภ.ประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงนะครับตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะขณะที่กรมชลประทานยังคงการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านกรรมธิการกฎหมายสภาครับมีมติใช้อำนาจเรียกอนุทินนฤชาชลวิทย์แจงปมโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ DSI ส่งสำนวนคดีเครือข่ายโบรกเกอร์หลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์102แฟ้ม 43,348 แผ่นพร้อมผู้ต้องหาอีก34รายให้การดำเนินคดีเรื่องของการหลอกลงทุนความเสียหายมูลค่า 17,000 ล้านบาทศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสอจอโต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต4ผู้ก่อการร้ายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเริ่มกันที่ข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าหลายคนส่งแรงใจนะฮะแล้วก็รอลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับกรณีของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยพัชจันทร์สายร็อกอายุเพียงแค่16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Scott Talent Season 21นะฮะก็โชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงบนเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์มาโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกนะฮะออดิชั่นที่เรียกว่าเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้นะฮะที่อาจจะคุ้นหูคนไทยกันหลายคนนะครับในยุค90นะฮะหลังทราบผลการแข่งขันนะครับน้องเนเน่ก็ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีด้วยความดีใจสุดขีดนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดเนี่ยหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันเมื่อวานรอบไฟแนลกับเพลง Seven Nations Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกครับแถมยอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่เนี่ยทะลุหลายล้านเลยเดียวนะฮะก่อนประกาศผลแชมป์AGT หรือว่า America's Got Talent ในซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจในการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับผลงานเมื่อปี2024ก็เรียกว่าทำเอาระดับตำนานอย่าง Linkin Park เองก็สุดทึ่งนะฮะไปกับฝีมือของน้องเนเน่ด้วยหลังคว้าแชมป์ฮะเนเน่เปิดใจนะฮะก็เรียกว่า I'm very happy I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me นะก็พูดประมาณนี้นะฮะก็แปลเป็นไทยคือฉันมีความสุขมากๆนะฮะรู้สึกตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆฉันอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดเนี่ยก็ประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องเนเน่นะฮะสำหรับแชมป์อเมริกาสก็ทาเลนต์นะครับผู้ชนะจะสามารถเลือกรับรางวัลได้2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบรายปีนะฮะก็โดยผู้ชนะสามารถที่จะรับเงินรางวัลแบบเต็มจำนวนก่อน1ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันในทุกปีเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีโดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติกับแบบที่2ครับก็คือจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือได้เงินก้อนไปนะฮะก็ก้อนใหญ่พอควรนะฮะผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนโดยรายการจะคำนวณค่าจ่ายตามมูลค่าเงินในปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะจนถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็เรียกว่างานนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ตัวน้องเนเน่เองจะได้รับนะฮะก็เรียกว่าสำหรับคนไทยเองก็น่าจะได้รอยยิ้มและก็ความสุขไปตามๆกันแม้แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นะฮะรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งความสำเร็จของเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะนะฮะเรื่องความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้แก่คนในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกโ เนี่ยทั้งมิติเรื่องของการแสดงการร้องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณอทินบอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ของไทยสามารถที่จะก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับได้ชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่นะครับที่แสดงเห็นว่ามีความสามารถและรักในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัฒนธรรมสไตล์การวางตัวการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์เนี่ยแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยที่นำไปสู่สายตานานาประเทศผ่านเวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและก็สนับสนุนความสามารถและเชื่อครับว่าเนเน่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงจะเป็นต้นแบบของการรักวัฒนธรรมและรักความเป็นไทยด้วยนะฮะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกรุงเทพให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงสั่งการปภ.0นะครับที่เป็นศูนย์เขตเนี่ยให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลการประกาศเตือนของปภ.เนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะที่เพิ่มขึ้นมา70เซนถึงเมตร70มาจากอะไรก็มาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับน้ำในตัวท้ายเขื่อนนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและในส่วนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยฮะในส่วนของอ่างทองเนี่ยก็จะมีวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองเนี่ยสิงห์บุรีมีอำเภออินบุรีพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพพยาเนี่ยทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็ได้1ก็คือการประกาศแจ้งเตือน2ก็คือการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับด้านกรมชลประทานครับยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ก็ยังคงจับตาปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอาจเพิ่มนะฮะ อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทางปภ.ครับได้สั่งตั้งวอลลุ่มส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ฝนและประสานงานในการทำงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับ24กันยาไปจนถึง27กันยาพร้อมเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่43จังหวัดด้วยกันทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะส่วนในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจากภาคใหญ่ๆเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านอยู่จังหวัดไหนไปเช็คพื้นที่ของท่านได้นะครับแบบลงรายละเอียดกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบรกหน้าตามต่อการเมืองร้อนกันหน่อยครับมติกรรมธิการกฎหมายสภาใช้อำนาจเรียกนะครับอนุทินนฤชาชลวิทย์ในการชี้แจงปมโกงสอบท้องถิ่นช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวกันต่อนะครับก่อนไปตามประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูภารกิจนายกที่นิวยอร์กกันหน่อยครับก็เรียกว่าในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้พูดระหว่างการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นิวยอร์กของสหรัฐนะถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านนายกก็บอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมารังแกแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่นะครับขณะนี้เหลือเพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยคนที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งก็ได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างมีความสงบขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44แล้วก็จะหันมาใช้ข้อตกลงใหม่นะฮะถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงที่จะต้องหาทางในการเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้กับปตท.นอกจากนี้ครับเพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งในอีก 50-60 ปีเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่ก็ยืนยันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางการอาหารแล้วเนี่ยความมั่นคงทางพลังงานเราก็ยังมีไปอีกยาวนานเลยนะฮะนอกจากนี้ครับนายกยังได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ณPier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับในส่วนของคุณรุธโพแรดนะฮะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google พร้อมเชิญชวนลงทุน Google นะครับที่อยากจะให้มาปักหมุดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยืนยันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมเผยการเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันครับค้าขายทั้งในส่วนของสหรัฐเองก็ดีหรือแม้แต่จีนนะฮะเพราะว่าเราคงจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้การจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญขยับมาดูกรณีสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่เช้าโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็นั่งเป็นประธานกรรมการหลังเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยรังสิมันต์โรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมากนะฮะ7-5ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ 12-0 ก็นะฮะในการใช้อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าใช้อำนาจในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือนะจะมีการมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร8ตุลาคมนี้รู้กันนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ครับกับคดีสั่งตายนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าสจ.โต้งที่บ้านพักปมเรื่องของประเด็นปัญหาจากการเมืองท้องถิ่นในช่วงปลายปี67วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนโชตนะครับจำเลยที่1นะรวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มนะครับแล้วก็นายภัทรนนท์หรือออฟนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรวมถึงนางสาวมินชารัตนะฮะหรือว่าเมร่วมกันเป็นจำเลยที่1-8ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์เนี่ยฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรนะครับหรือว่าโกธรเนี่ยได้สั่งให้จำเลยอื่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งนะครับ22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของโกธรการฟังคำพิพากษานะครับในส่วนของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรหรือนายสุนทรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมสั่งชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตด้านสจ.จอยนะครับหรือว่านางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมขยับไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ Forex กันหน่อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำตัว34ผู้ต้องหาครับมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งในจำนวน34คนนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคล10รายและเป็นบุคคลธรรมดาอีก24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเนี่ย2คนนี้ถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่รวมถึงนะครับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ย17หลัง102แฟ้มถ้าตีว่าเป็นเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าหน้าเนี่ยฮะเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาในการให้ความเห็นทางคดีซึ่งยังอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรในการสั่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการพิจารณาโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอัยการก็จะรับสำนวนไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านเมษายน2565นะครับจากเหตุนี้เองนะฮะที่เกิดในปี2565เนี่ยก็ส่งผลให้นายนาวีประมวลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องหลายข้อหาหนักนะครับทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีจำเลย4รายนะครับร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ครับมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมสะท้อนบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศด้านการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่สเกลที่เรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยนั้นสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ขณะเดียวกันการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานในทุกระดับเพื่อให้การปฏิบัติและการสื่อสารนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพลโทอดุลครับได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมในการยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังได้กล่าวถึงการนำแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้มาตรการด้านต่างๆดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้นำองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับขยับไปดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางลงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เปิดเผยครับว่าทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและทีมกู้ภัยทางน้ำเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือผลการสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางและบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้อาจลอยไปตามกระแสลมและกระแสน้ำจึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวระบบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสนชนพร้อมประสานเครือข่ายเรือประมงในทะเลให้ช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามแจ้งเบาะแสในการค้นหาลูกเรืออย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายกันที่ข่าวทั่วโลกครับจับตากรณีผู้นำสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนถึงบันไดเครื่องบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเมเลเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานางผึ่งลี่หยวนด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐพร้อมปูพรมแดงยาว100ฟุตในพิธีต้อนรับที่จัดอย่างสมเกียรติมีทั้งการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศโดยดุริยางทหารอากาศและเครื่องบิน B-1 บินเหนือท้องฟ้านับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างประเทศถึงฐานทัพอากาศด้วยตนเองสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีในช่วง 23-25 กันยายนมีทั้งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวการหารือแบบ bilateral นะครับทวิภาคีแบบปิดร่วมกันซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองจะเจรจาที่ครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งเรื่องอิหร่านไต้หวันการส่งออกสินค้าเกษตรและแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งในช่วงค่ำวันนี้ครับสหรัฐจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีของจีนในวันเดียวกันครับสกอตเบสันรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ประกาศข่าวดีหลังเสร็จสิ้นการหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกของจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการพักรบทางการค้าออกไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยในข้อตกลงรอบก่อนหน้าทรัมป์ยอมลดอัตราภาษีนำเข้าบางรายการแลกกับการที่จีนนั้นผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แถลงการของประธานาธิบดีสีนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นชาติยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งพร้อมย้ำครับว่าการฟื้นฟูชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันเสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งผลดีต่อโลกใบนี้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำผมแจ็คสุวรรณรัฐมนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 15:02 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุฒิเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดน
เป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2400

นกผู้ส่งวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 กันยายน 2569สิริอายุ97 ปีท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์สกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13 มกราคม 2472เป็นบุตรีของพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุลธีสมรสกับนายภูมิเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดาด้วยกันรวมจำนวน5 คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า 2026

ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอสเซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนจอร์สของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouette คือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด shoulder in คือการวิ่งเก็บไหล่ใน travel การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น okay.เวลา 15:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลา

0: กีฬาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุดิตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศโดย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ10เอกพัชระย้ำแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดย10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีและมอบแก่ครอบครัวของพลทหารคณัชนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณัชนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท RM Press Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศสริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุขันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาปิตโรและวัดนนท์หนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราชสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thaiman Industries จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงวัดป่าสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 นบริษัทพรพระคูณ159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา 14:30 นราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ย
2: แมลงกัดคัดตึง
3: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสปอเตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เปียกโปสเตอร์หรือนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเขียนสร้างชื่อด้วยการวาดใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์อาทิเล็บครุฑแสงศูนย์ธนูทองและเสือเหลืองก่อนก้าวสู่การกำกับภาพยนตร์มีผลงานสำคัญอย่างโทนชู้ไวโอลวนข้างหลังภาพและสะพานรักสารสินเปียกโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายน2569สิริอายุ93ปีทิ้งไว้ซึ่งผลงานและคุณูปการอันทรงคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์ไทยต่อที่กองประชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนระดมกำลังรับมือน้ำท่วมเตรียมเรือศูนย์พักพิง24ชั่วโมงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกสะสมและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะนี้ตำบลบางบานตำบลกระทุ่มตำบลน้ำเต้าและตำบลสะพานมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า160ครัวเรือนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลเรือท้องแบนและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณตำบลไซน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลุยน้ำท่วมสั่งช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคลองพระสะทึงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่สำนักสงฆ์รัตกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากสำนักไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมกำลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด
1: เมื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้น

0: เห็นจุดหมายให้พี่เห็นว่าไปถึงตรงนั้นเราจะโล่งเราจะได้พักเราจะมีความสุขแล้วเราก็รีบวิ่งจนลืมมองข้างทาง
1: ใช่และบางทีนะแสงที่เราเห็นไกลๆมันไม่ใช่ภาพลวงตานะมันมีอยู่จริงแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็คือระหว่างทางที่ไปถึงมันมีหลุมมีหินมีความมืดแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมไฟฉายไปด้วยนะสิ
0: พี่พายกำลังจะบอกว่าบางครั้งเราไม่ได้อยากหนีปัญหาเราแค่อยากไปอยู่ที่ที่เราหายใจได้อยู่ที่ที่ไม่มีเสียงคนอื่นมาบอกว่าเราเป็นอะไร
1: แต่ชีวิตมันชอบมีค่าใช้จ่ายแอบซ่อนอยู่เสมอแหละค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่แค่เงินนะมันเป็นค่าใช้จ่ายของการตัดสินใจค่าใช้จ่ายแบบแรกก็คือความเงียบที่แลกมาด้วยความกังวลของคนที่บ้าน
0: แบบโทรไม่ติดก็เริ่มคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแบบนี้หรอ
1: ใช่แล้วค่าใช้จ่ายแบบที่สองก็คืออิสรภาพไม่ใช่ของฟรีเราบอกตัวเองว่าไปอยู่ในที่ที่สบายใจแต่พออยู่จริงเราเจอคำถามพื้นฐานมากๆเช่นกินอะไรนอนที่ไหนเดินยังไงเงินพอไหม
0: ไม่ง่ายเลยจริงๆเนาะ
1: ยังมีข้อที่สามอีกนะ
0: ยังจะมีอีกเหรอพี่พาย
1: มีสิอันเนี้ยเจ็บสุดก็คือการพาคนที่เรารักไปอยู่ในความเสี่ยงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: ฟังแล้วเหมือนแสงไกลๆที่เราวิ่งตามมันไม่ได้พาเราไปสวรรค์แต่มันพาเราไปจุดที่ต้องตัดสินใจหนักกว่าเดิม
1: เอาจริงๆบางทีการหายไปเงียบๆมันอาจจะเป็นการไปพักผ่อนชั่วคราวแต่มันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีหรอกการกลับมาอยู่กับความจริงได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่า
2: เมื่อกี้ขอโทษนะฉันโมโหแทนแกมากไปหน่อยอ่ะเลยพูดใส่ตานั่นจนเขาโมโหกลับไปอ่ะ
3: จะช่วยก็ช่วยให้ถูกทางสิเจอโจแล้วก็ต้องพากันกลับบ้านไม่ใช่พาหนีกันไปแบบนี
4: ้นี่อย่ามาโยนความผิดให้พี่คนเดียวสิคะคุณเคยกลับไปทบทวนไหมว่าทำไมลูกถึงไม่กล้าพูดกับคุณทำไมลูกถึงเลือกหนีแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณอ่ะ
3: นี่คุณจะบอกว่ามันเป็นความผิดของผมนั่นเหรอ
4: ฉันไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกฉันแค่จะบอกว่ามันมีเหตุแล้วเหตุบางอย่างมันก็อาจจะอยู่ในบ้านคุณเองนั่นแหละ
2: พอได้ยินที่เขาพูดโทษพีซะงั้นมันก็อดไม่ได้จริง
5: ๆไม่เป็นไรนาเธอไม่ผิดหรอกตอนนี้ฉันเป็นห่วงลูกอย่างเดียวแล้ว
1: พายก็เป็นห่วงพีกับโจเหมือนกันค่ะ
2: ดูสิมีแต่คนเขาเป็นห่วงเด็กที่หายไปอ่ะแทนที่จะพูดคุยปรึกษากันดีๆมาโวยวายโทษแต่คนอื่นมันไม่แฟร์เลยนะเหมือนจะโยนทุกอย่างให้พีทรับผิดชอบคนเดียวเลยอ่ะ
5: นั่นสิแต่ฉันก็เข้าใจคุณจักนะเขาคงกลัวที่ลูกหายไปกลัวเกิดอะไรขึ้นคนพอเป็นห่วงมากๆบางทีก็ขาดสติได
2: ้หมอนั่นจะขาดสติยังไงก็ช่างเถอะแต่ตอนเนี้ยเราต้องคิดกันเป็นขั้นๆแล้วนะอย่างแรกต้องติดต่อพีทให้ได้อย่างที่สองต้องทำให้แน่ใจว่าเด็กสองคนนั้นปลอดภัยดีไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน
1: เดี๋ยวพายจะลองติดต่อพีทให้เรื่อยๆแล้วกันค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างที่พีทส่งข้อความมาพีทกับโจก็น่าจะยังปลอดภัยดีนะคะ
5: อย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆในโรงเรียนเยอะนะพายแม่ไม่อยากให้ใครเอาไปพูดต่อกันผิด
1: ๆพายจะเลือกบอกแต่คนที่ไว้ใจได้จริงๆค่ะแม
2: ่แล้วเรื่องคุณจากล่ะจะทำยังไงต่อ
5: ตอนนี้ฉันก็คงทำได้แค่ถ้าเกิดพีทติดต่อมาฉันจะบอกเขาทันทีส่วนตัวเขาเหมือนเขาเองก็ยังไม่ได้บอกกับทางโรงเรียนเรื่องโจหายไป
2: คงอายละสิที่ทะเลาะกับลูกแล้วลูกก็หนีออกจากบ้านไปน่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวพายลองหาทางอื่นดูนะคะเผื่อว่าจะเจอพี่กับโจว่าไปอยู่ที่ไหนกัน
5: งั้นแม่ฝากด้วยนะพายแม่เองก็จะพยายามหาทางอื่นๆดูด้วย
2: มีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้ตลอดเลยนะริน
5: ขอบใจนะนาขอให้พีทกับโจปลอดภัยมีที่พักมีข้าวมีน้ำอย่างน้อยอย่าให้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเลยส่วนคุณจักรถ้าเขารีบมีสติกลับมาคุยกันดีๆมาหาทางช่วยลูกด้วยกันก็คงจะดี
1: ขอบใจนะเปที่รีบมาฉันก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยแล้วจริงๆอ่ะ
6: ไม่เป็นไรพาย

0: เอาเป็นว่าตอนนี้รู้แค่ว่าพีทกับโจอยู่ด้วยกันแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่แล้วก็ปิดเครื่องหายไป3วันแล้วดีนะที่ติดวันหยุดที่โรงเรียนก็เลยไม่มีใครสงสัยอะไรอ่ะ
0: แล้วจะให้ฉันช่วยอะไรอ่ะ
1: ฉันก็มานั่งคิดๆดูแล้วมันมีที่นึงที่พอจะหาเบาะแสของพีทกับโจได้ล่ะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ก็ในเกมที่2คนเค้าเล่นกันไงนายเองก็เล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันใช่ป่ะ
0: เออๆใช่ๆฉันก็เล่นอยู่บ้างนะแล้วเธออยากให้ฉันเข้าไปช่วยดูอะไรในเกมใช่ป่ะ
1: อืมพีทสนิท กับคนในนั้นหลายคนนะโจก็เล่นมานานก็น่าจะมีคนรู้จักในนั้นบ้าง2คนนั้นน่ะเขาอาจจะเข้าไปเล่นในช่วงที่หายไปก็ได้นะ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวฉันล็อกอินเลยขอชื่อ ID พีทอีกทีได้ป่ะรู้ป่ะ
1: ฉันน่ะดูพีทเล่นบ่อยจำได้เดี๋ยวฉันเขียนให้นะ
0: เดี๋ยวฉันเข้าแชทกิลด์ก่อนถามแบบเนียนๆเอาไม่มีใครสงสัยหรอกโอเคฉันทักแชทคนสนิทพีทแล้วมีคนตอบมาแล้ว
1: เฮ้ยเขาว่าไงเขาว่าไง
0: มีคนนึงบอกว่าเห็นโจเข้ามาออนไลน์แป๊บนึงเหมือนเข้ามาเช็คอะไรสักอย่างแล้วก็หายไปอ่ะ
1: โอ้ยถึงจะแป๊บเดียวแต่ก็แปลว่ายังปลอดภัยอยู่
0: อืมอย่างน้อยอ่ะก็มีสัญญาณว่ายังได้ใช้มือถือไงคนนี้บอกว่าโจพิมพ์อะไรสั้นๆไว้สั้นๆบอกอยู่ทะเลทุกคนคิดว่าคงไปเที่ยว
1: อยู่ทะเลเหรออ
0: ืมดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะไกลจากกรุงเทพนะ
1: แถวใกล้ๆก็จะมีบางแสนชะอำหัวหินหรือระยองแต่หัวหินก็เริ่มไกลนะถ้าไปแบบไม่ให้ใครรู้อะ
0: ยังไม่หมดมีอีกคนนึงอะบอกว่าพีทเข้ามาประกาศขายไอเทมด้วย
1: ขายไอเทมแล้วทำไมต้องขายล่ะ
0: ฉันเดาว่าพีทต้องการเงินขายไอเทมเนี่ยเป็นการหาเงินได้เร็วที่สุดแล้ว
1: แล้วมีคนซื้อไหม
0: คนที่บอกเขาไม่รู้ว่าใครจะซื้อไปไงยังไงฉันน่ะขอให้คนที่ขายในกิลเนี่ยดูรอบออนไลน์อีกทีนึงถ้าโจหรือว่าพีทเข้ามาเมื่อไหร่ให้บอกฉันด้วย
1: ขอบใจนะเป
0: ถ้าได้อะไรคืบหน้าฉันจะรีบส่งข่าวกันละกัน
2: สามพันสี่ร้อยห้าสิบในบัญชีก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะรวมๆแล้ว 3,000 กว่าบาทต้องจ่ายค่าห้องวันละ500ค่าข้าวค่าน้ำจะอยู่ได้อีกกี่วันจ้ะ
3: หุยน้ำเย็นดีชะมัดเลยอ่ะ
4: อาบเสร็จแล้วหรอหิวหรือยังอ่ะจะออกไปหาอะไรกินกันดี
3: กินอะไรง่ายๆก็ได้จะเป็นข้าวไข่เจียวหรือว่าข้าวหมูแดงหรืออะไรก็ได้ขอแค่อิ่มน่ะแต่จะให้ออกไปทั้งหัวไปเปียกแบบนี้เหรอง
4: ั้นรีบเช็ดผมให้แห้งก่อนสิออกไปข้างนอกอ่ะลมแรงมากเลยนะเดี๋ยวไม่สบายน่ะ
3: งั้นนายก็ต้องมาช่วยเช็ดให้หน่อยแล้วล่ะ
4: ไอ้ขี้เกียจเอาผ้ามาสิ
3: เฮ้ยจะเช็ดให้จริงเหรอ
4: เราทำให้นายหมดแหละ
3: มีคนเช็ดผมให้แบบนี้ก็สบายดีแฮะ
4: พีทนายคิดถึงที่บ้านไหมอ่ะ
3: ทำไมอยู่ๆถามแบบนี้ล่ะ
4: ก็นายมาอยู่กับเราหลายวันแล้วนี
3: ่เอาจริงถ้าอยู่บ้านตอนนี้แม่คงทำกับข้าวรอไว้เรียบร้อยแล้วกลิ่นกับข้าวลอยมาเต็มบ้านแล้วพี่พายก็คงบ่นว่าลงมากินข้าวได้แล้วอย่าเอาแต่เล่นเกมตอนนี้แม่กับพี่พายจะทำอะไรอยู่นะ
4: ว่าไงล่ะพีท
3: ตอนนี้ฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนนายแบบนี้มากกว่าอย่างน้อยนายก็ไม่ต้องอยู่คนเดียว
4: พีท
3: อ้าวอยู่ๆมากอดคอกันทำไมเนี่ย
4: เราก็ดีใจนะที่นายอยู่ใกล้ๆใกล้จนเรารู้สึกว่าโลกมันไม่ได้โหดร้ายเหมือนที่ผ่านมา
3: พูดอะไรแบบนั้นเล่าปกตินายก็มีฉันอยู่ด้วยตลอดไม่ใช่หรอ
4: ทำไมอยู่ๆก็รู้สึกปวดจี๊ดที่ท้องมันปวดแรงขึ้นจนต้องกดท้องเอาไว
3: ้อย่ากอดอย่างเดียวสิเช็ดผมต่อด้วยสิโจ
4: ได้แป๊บนะ
3: เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโจ
4: ไม่ได้เป็นอะไรแค่ซึ้งกับคำพูดนายน่ะอาการปวดท้องเมื่อกี้หายไปแล้วหรือมันจะแค่เสียดท้องแค่นั้น
3: แน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นอะไร
4: ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยมาเช็ดผมต่อเหอะเสร็จแล้วจะได้ออกไปหาอะไรกินกัน
5: ได้ข่าวน้องแล้วเหรอพาย
1: ค่ะแม่พายได้ข่าวเพิ่มมาแล้ว
5: น้องยอมรับสายแล้วเหรอลูก
1: เปล่าหรอกค่ะแต่ว่าพายให้เปช่วยตามจัดในเกมที่พีทกับโจเล่นแล้วก็มีคนให้เบาะแสนะคะว่าโจอยู่ทะเลค่ะก็น่าจะอยู่กับพีทนั่นแหละค่ะ
5: ทะเลเหรอ
1: แล้วมีคนบอกอีกนะคะแม่พีทเข้าไปประกาศขายไอเทมในเกมด้วยค่ะเปเขาก็กำลังตามหาให้ว่าใครเป็นคนซื้อไปเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติม
5: แบบนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยพีทกับโจก็ยังปลอดภัยอยู่ยังมีสัญญาณมือถือยังใช้อินเทอร์เน็ตได้
1: ใช่ค่ะแต่พายก็ห่วงนะคะว่าถ้าพีทต้องขายของในเกมแปลว่าเงินเริ่มไม่พอ
5: ใครมาอีกมองจากหน้าต่างออกไปจะเห็นเหรอลูก
1: เห็นค่ะลุงจักมาค่ะแม่ไม่บอกก่อนว่าจะมาต่อว่าอะไรแม่อีกหรือเปล่าเนี่ย
5: เขามาก็ดีแล้วล่ะเราจะได้บอกข่าวคืบหน้าให้เขาฟังด้วย
1: วันนี้นาก็ไม่อยู่ด้วย
5: ไม่เป็นไรหรอกพายแม่รับมือได้เดี๋ยวแม่ไปเปิดประตูให้เขาเองนั่งก่อนเถอะค่ะคุณจัก
6: คนที่เมื่อวานที่เสียงดังโกรธจนเหมือนจะโยนทุกอย่างใส่เราวันนี้กลับดูอิดโรยเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาทั้งคืนฉันเดาได้เลยว่าเขาคงนอนไม่หลับคงวนอยู่กับคำถามเดิมๆว่าโจอยู่ไหนปลอดภัยไหมทำไมลูกถึงไม่กลับมาบ้านเห็นแล้วก็อดเห็นใจไม่ได้ถ้าวันนี้จะถูกโวยวายใส่อีกเราก็จะไม่ถือโกรธเลย
0: ผมอยากมาขอโทษเรื่องเมื่อวานนะครับผมใจร้อนมากพูดไม่คิดผมไม่ได้ตั้งใจจะโทษพีทนะหรือว่าโทษคุณลินเลย
5: ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกหายมันทำให้เราไม่เป็นตัวเอง
0: ผมอะกลัวลูกจะเป็นอะไรแล้วรู้สึกผิดคือก่อนหน้าที่โจจะหายออกไปจากบ้านอะเราทะเลาะกันหนักมากครับผมพูดแรงพูดเหมือนอยากให้เขาเปลี่ยนทั้งที่จริงแล้วผมอยากจะให้เขาเนี่ยไม่ถูกรังแกมากกว่า
5: พายมีอะไรจะบอกลุงจักไม่ใช่เหรอลูก
0: มีอะไรเหรอครับ
1: คือพายเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนค่ะยังไม่ชัวร์ 100% นะคะรู้แต่ว่าโจน่าจะไปทะเลใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ
0: ทะเลที่ไหนเหรอพาย
1: รู้แค่นี้เลยค่ะจากผู้ที่เล่นเกมออนไลน์กับ2คนนั้นน่ะ
5: ถือว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเขายังมีสัญญาณยังติดต่อโลกภายนอกอยู่แต่เราปล่อยแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะคุณจักถึงโจกับพีจะโตแล้วดูแลตัวเองได้แต่ติดต่อไม่ได้เลยแบบนี้ยิ่งนานก็ยิ่งเสี่ยง
0: ผมก็คิดแบบนั้นครับคือผมจะเลิกทำอะไรคนเดียวคิดคนเดียวแล้วผมอยากจะขอให้คุณรินช่วยให้เราเนี่ยหาทางออกด้วยกันมันจะเป็นทางออกที่เร็วที่สุด
5: ค่ะฉันก็คิดว่าเราควรมาช่วยกัน
0: ผมกำลังคิดว่าเราควรติดต่อตำรวจไหมหรือแบบพวกมูลที่คนหายอะไรเงี้ยครับ
5: ดีเลยค่ะฉันว่านานาน่าจะให้คำแนะนำเราได
0: ้คุณนาที่เมื่อวาน
5: นาอาจจะเป็นคนพูดอะไรตรงๆไปหน่อยนะคะแต่มีน้ำใจกับฉันมากค่ะคอยช่วยเหลือบ้านเราตลอด
1: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะลุงจักรนานาเองก็ห่วงทั้งพีทและโจเหมือนกันค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ถือสาเรื่องผมเมื่อวานผมก็สบายใจครับ
7: สวัสดีค่ะมูลนิธิดวงใจเรามีอะไรให้ช่วยเหลือคะขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ
8: โอเคค่ะข้อมูลของน้องทั้งสองครบนะคะ
5: แล้วเราสองคนต้องทำยังไงต่อดีคะ
9: ตอนนี้ขอให้คุณพ่อกับคุณแม่ตั้งหลักก่อนนะคะเราจะทำงานเป็นขั้นๆค่ะแบบที่ช่วยได้จริงๆอย่างแรกทำถูกแล้วนะคะที่ไปแจ้งตำรวจไว้จริงๆไม่ต้องรอ24ชั่วโมงเวลาหายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วรู้สึกผิดปกติแจ้งได้เลยค่ะ
5: พวกเราสองคนตั้งหลักช้าไปหน่อยค่ะคิดว่าไม่กี่วันทั้งคู่จะกลับมาเองแต่ตอนนี้ก็ไปให้ตำรวจลงบันทึกไว้แล้วแล้วก็บอกชื่อพนักงานสอบสวนไว้แล้วค่ะ
8: ดีมากเลยค่ะจากนี้นะคะสิ่งที่จะขอให้ทำระหว่างรอเนี่ยมีไม่กี่ข้อค่ะอย่างแรกนะคะคือขอให้เลือกก่อนเลือกคนประสานงานเอาแค่คนเดียวนะคะเช่นคุณลินดาหรือคุณจักรคนใดคนหนึ่งค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะครับคือเราสองคนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับ
8: เข้าใจค่ะแต่ว่าเวลามีเบาะแสโทรเข้ามานะคะ ถ้าจะต้องมีการติดต่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันค่ะแล้วเราก็จะกันพวกที่โทรมาหลอกได้ด้วยค่ะ
0: หืมมีคนหลอกด้วยเหรอครับ
9: มีค่ะโดยเฉพาะเคสเด็กหายเนี่ยเขาจะอ้างว่าเจอแล้วให้โอนเงินก่อนให้ไปเจอที่ลับๆจำง่ายๆเลยนะคะไม่โอนไม่ไปคนเดียวและให้ตำรวจรู้ทุกครั้งค่ะ
8: ค่ะเข้าใจค่ะอีกข้อนะคะคือช่วยกันทำลายสั้นๆด้วยนะคะว่าก่อนที่น้องเขาจะหายไปเนี่ยเขาอยู่กับใครเขาไปที่ไหนเขามีเหตุอะไรแล้วพอเรียงเวลาได้นะคะตำรวจกับเราเนี่ยก็จะเดาทิศทางได้ถูกต้องค่ะ
9: พวกหลักฐานในมือถือโซเชียลก็ขอให้เก็บไว้ด้วยนะคะแคปแชทแคปโพสต์แคปเวลาล่าสุดที่ออนไลน์มันจะเป็นร่องรอยที่จะพาเราไปเจอตัวน้องได้ค่ะ
0: เรามีเบาะแสว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ทะเลกันนะครับได้มาจากพวกที่อยู่ในเกมที่เขาเล่นนะครับ
8: โอเคค่ะมันจะทำให้เราตีวงได้นะคะส่วนเรื่องของเกมเนี่ยหลายเคสตามเจอจากโลกออนไลน์นี่แหละค่ะเคยมีเด็กหนีออกจากบ้านนะคะแล้วก็ปิดเครื่องเหมือนกันที่บ้านเนี่ยก็คิดว่าหายไปเฉยๆสุดท้ายก็ตามเจอนะคะ
5: ยังไงเหรอคะ
8: เด็กเข้าเกมไปขายของก็เพราะต้องการใช้เงินนะคะพอได้เนี่ยช่วงเวลาออนไลน์กับช่วงเวลาการเคลื่อนไหวเรื่องเงินเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดพื้นที่ของการค้นหาได้มากเลยแล้วก็จะเจอตัวได้เร็วขึ้นค่ะ
5: เหมือนเคสเราเลยค่ะ
0: แล้วเรื่องโรงเรียนล่ะครับควรแจ้งไหม
9: ควรแจ้งค่ะอย่างน้อยให้ครูประจำชั้นหรือว่าฝ่ายปกครองรับรู้ว่าน้องเนี่ยหายไปจริงๆและยิ่งถ้ามีประเด็นเรื่องการบูลลี่เนี่ยยิ่งควรให้เขารับทราบไปด้วยนะคะแต่ขอเน้นอย่างนึงค่ะอย่าปล่อยให้ข่าวกระจายกันเองในหมู่นักเรียนพอเป็นข่าวลือมันจะกลายเป็นการซ้ำเติมแล้วน้องจะยิ่งไม่กล้ากลับมาค่ะ
0: ผมกลัวที่สุดคือเขาจะกลับไปเจอเรื่องเดิมๆอีก
5: แล้วถ้าโรงเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเราควรทำยังไงดีคะ
8: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมีหลายเคสนะคะที่เป็นแบบนี้ให้ตำรวจที่เขารับแจ้งคนหายเป็นคนประสานงานกับโรงเรียนจะง่ายกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแจ้งชื่อครูประจำชั้นกับฝ่ายปกครองเอาไว้ก็พอส่วนเรื่องตรวจสอบรายละเอียดให้ตำรวจทำเป็นทางการดีกว่าค่ะ
9: ระหว่างนี้ถ้ามีแชทข้อความหรือหลักฐานการบูลลี่เก็บไว้ให้หมดนะคะแล้วส่งให้ตำรวจข้อมูลพวกนี้ช่วยให้เขาเห็นภาพเร็วขึ้นค่ะว่าน้องหนีเพราะอะไรควรระวังใครเป็นพิเศษสาเหตุเพราะอะไร
0: ครับผมเพิ่งรู้ว่าบางคำมันไม่ใช่แค่คำล้อเล่นมันผลักให้เด็กคนหนึ่งไปจนเหมือนไม่มีทางเดินแล้วผมก็ดันซ้ำเติมลูกซ้ำไปอีก
8: สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะก็คือทำให้น้องเนี่ยเขากล้าที่จะติดต่อกลับมาก่อนถ้าน้องติดต่อกลับมาเนี่ยก็ขอให้เริ่มจากการฟังนะคะไม่ใช่การซักไม่ดุเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
6: ติดต่อแม่กลับมาเถอะนะพีทปัญหาอะไรจะเรื่องโจหรือเรื่องของพีทเองแม่ก็พร้อมจะช่วยลูกแก้มันไปด้วยกัน
3: โจถ้าลูกติดต่อกลับมาหรือถ้าได้เจอลูกอีกครั้งพ่อจะเริ่มต้นด้วยคำว่าขอโทษและพากันกลับบ้านเรานะลูก
0: วันนี้ผมขอเลี้ยงนะครับ
5: ไม่ต้องหรอกค่ะคุณจัก
0: แหมแค่กาแฟเองครับไม่ต้องเกรงใจเลยความจริงเนี่ยผมอยากเลี้ยงคุณนาที่ช่วยแนะนำมูลนิธิให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างดีจริงๆเลยนะครับ
5: คุณจักคงสบายใจขึ้นบ้างนะคะ
0: ครับแต่ก็อดห่วงไม่ได้อยู่ดีหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
5: ค่ะฉันก็เหมือนกัน
0: เอาจริงๆผมก็เป็นพ่อที่แย่มากไม่ค่อยสนใจลูกไม่เคยรับรู้เลยว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างผมไม่เคยรู้แล้วก็คิดว่าเขาเงียบเขาไม่สู้ก็เลยยิ่งไปกดดันให้เขาเข้มแข็ง
5: เรื่องที่โจเจอมันก็ค่อนข้างหนักละค่ะเด็กบางคนเอาความแตกต่างของโจไปล้อไปตีตราชอบทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรเป็นตัวเอง
0: ความแตกต่างแบบไหนครับผมรู้แค่ว่าโจโดนบูลลี่ก็เลยยังไม่เข้าใจว่าเขามากลั่นแกล้งโจทำไม
5: คุณจักคะคือเด็กวัยนี้ค่ะบางคนเขาก็ยังหาตัวเองอยู่นะคะบางคนน่ะอาจจะชอบผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายหรือว่า บางคนก็ยังไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันแค่เป็นความรู้สึกที่เขายังไม่กล้าพูดออกมาเท่านั้นเอง
0: คุณรินหมายความว่าโจ
5: คือฉันไม่ได้บอกว่าโจเป็นอะไรแน่ๆนะคะเพราะว่าโจก็ไม่เคยพูดอะไรออกมาแต่ว่าเด็กที่โดนล้อแบบนี้ส่วนใหญ่เขาโดนเพราะคนอื่นเดาไปแล้วก็เอามาพูดเป็นเรื่องสนุกทั้งที่เจ้าตัวอาจยังไม่พร้อมจะตอบคำถามพวกนั้น
0: แล้วพีทล่ะครับพีทโดนด้วยเหรอ
5: โดนค่ะจากที่พายเล่าก็น่าจะโดนเพราะสนิทกับโจบางคนก็โยงไปไกลพูดเหมือนรู้ทุกอย่างทั้งที่จริงแล้วอะเด็กเขาแค่ห่วงกันแค่เป็นเพื่อนที่ไม่อยากทิ้งกัน
0: พีทเป็นเพื่อนที่ดีของโจจริง
5: ๆค่ะที่พีทหายไปก็เพราะแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งพีทจะรู้สึกกับโจมากกว่านั้นจริงๆฉันก็อยากให้ลูกกล้าพูดกับฉันนะคะ
0: คุณลินนี่พีทก
5: ็ฉันก็คิดเผื่อไว้นะคะยุคนี้แล้วถึงฉันจะไม่เข้าใจลูกทุกอย่างในทันทีแต่ฉันพร้อมจะฟังนะคะพร้อมจะยอมรับลูกขอแค่เขารักตัวเองภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนค่ะ
0: ผมก็เคยพูดกับโจว่าลูกผู้ชายต้องสู้เคยพูดว่าอย่าทำตัวเหมือนผู้หญิงผมคงทำให้เขารู้สึกแย่ไปกว่าเดิม
5: ฉันรู้ค่ะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจิตใจโจ
0: แล้วถ้าลูกผมเป็นแบบที่เขาล้อๆกันจริงๆผมควรทำยังไงครับ
5: คุณจักไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดตั้งแต่วันนี้หรอกค่ะแค่เริ่มจากยอมรับว่าลูกไม่ควรถูกทำร้ายเริ่มจากคำง่ายๆอย่างเช่นพ่อเป็นห่วงขอโทษที่พูดแรงแค่เขารู้ว่าบ้านยังเป็นที่ปลอดภัยก็พอค่ะ
0: เอาจริงๆนะคือผมกลัวว่าจะรับไม่ได้แต่ผมกลัวมากกว่าว่าลูกจะไม่กลับมาผมอยากได้ลูกคืนก่อนครับเรื่องอื่นค่อยว่ากัน
5: แค่นั้นล่ะค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วค่ะ

0: เอาอยู่ไหมเปิดประตูหน่อย
1: ครับป้ามีอะไรเหรอครับ
0: แหมจะมีอะไรล่ะก็มาเก็บค่าเช่าไงจ๊ะเมื่อวานก็จ่ายวันเดียววันนี้ก็ต้องจ่ายอีกแล้วเนี่ยจะอยู่ต่ออีกกี่วันบอกก่อนเลยนะบ้านเนี้ยไม่รับค้างจ่ายนะเธอแล้วก็ไม่รับพวกทำตัวลับๆล่อๆด้วย
2: ลับๆล่อๆอะไรล่ะครับ
0: เอ้าก็พวกเธอสองคนไงถามจริงเถอะเป็นแฟนกันใช่ไหมเนี่ยแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมรับหรอถึงได้หนีมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ไม่ได้หนีครับป้าแค่มาเที่ยวครับแล้วก
2: ็แล้วจะทำไมหรอป้าฮะเกี่ยวอะไรกับเรื่องเช่าบ้านด้วยเนี่ย
0: อ้าวเกิดพ่อแม่พวกเธอส่งตำรวจมาเนี่ยป้าก็เดือดร้อนสิถึงได้ถามกันเอาไว้ก่อนนี่ไง
2: ผมว่าป้าตัดสินพวกเราไปแล้วมากกว่าจะถามนะครับ
1: พวกเรามาเที่ยวจริงๆนะครับพีทอย่าไปมีเรื่องกับแกเลยพีท
0: อ่ะเชื่อก็ได้ว่ามาเที่ยวกันแล้วเนี่ยมีเงินกันแค่ไหนอย่าบอกนะว่าเงินหมดแล้วค่อยว่ากันเห็นมาเยอะแล้วเด็กหนีตามกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยโอ้ยกอดกันหวานหวานพอเงินหมดเนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับบ้านก็กลับไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ไหว
2: ป้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกครับคือพวกผมดูแลตัวเองได
0: ้เอางั้นป้าขอเก็บเงินล่วงหน้าเลยแล้วกัน3วัน5วันอะไรก็ว่ามาไม่มีเวลามาทวงทุกวันหรอกนะตกลงจะอยู่กันอีกกี่วัน
1: คือเรา
2: พวกผมจะอยู่ต่ออีก3วันครับ
0: ก็ค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยอ่ะจะหายมาจ้ะของเงินสดเหมือนเดิมนะไม่รับสแกน
2: นี่ครับค่าห้อง3วันเฮ้ยอีก3วันพวกเราย้ายไปหาที่พักใหม่กันเถอะ
1: พีทแต่ที่นี่ถูกแล้วก็ใกล้ตลาดด้วยนะหาอะไรกินก็ง่ายไม่ต้องเดินไกลอีกด้วย
2: ถูกก็จริงแต่เหมือนโดนจับตาตลอดเวลาทำไมต้องมาวุ่นวายเรื่องของพวกเราด้วยไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเงินก็จ่ายอยู่แล้วฉันว่าเราย้ายกันเถอะ
1: แล้วถ้าที่อื่นแพงกว่าล่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเพิ่งขายไอเทมในเกมมานี่ได้เงินมาก็เยอะอยู
1: ่เฮ้ยไอเทมนั้นน่ะนายสะสมตั้งนานนะกว่าจะได้มาเนี่ยเอาไปขายทำไม
2: ก็มาอยู่แบบนี้มันต้องใช้เงินสิทั้งค่าห้องค่าข้าวค่าน้ำมันไม่ได้เหมือนอยู่บ้านนะแล้วจะให้นายจ่ายคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องไง
1: แล้วถ้าเงินหมดจริงๆล่ะทั้งของนายของเราจะทำยังไงอย่างที่ป้าเขาพูดอ่ะ
3: โอ้ย
2: เฮ้ยโจนี่เป็นไรอ่ะทำไมหน้าซีดแล้วทำไมต้องกุมท้องอยู่ตลอดเวลา
1: ไม่ได้เป็นอะไรนะแค่หิวอ่ะ
2: อ้าวงั้นก็ไปซื้อข้าวกันไปเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยคิด
4: ไอ้อาการปวดท้องมันมาถี่ขึ้นทุกทีหน่วงเหมือนมีอะไรมาบีบที่ท้องน้อยด้านขวาเราคงเดินไม่ไหวคงรอสักพักมันน่าจะดีขึ้น
2: ป่ะไปกัน
1: นายออกไปซื้อให้หน่อยได้ไหมเราอยากนอนพักแป๊บนึงอ่ะขี้เกียจเดินอ่ะซื้ออะไรง่ายๆก็ได้นะข้าวต้มก็ได
2: ้โอเคนอนรออยู่ที่ห้องนี่แหละถ้าเป็นอะไรก็ให้รีบบอกเลยละกันเข้าใจไหม
1: ครับพ่อพีท
2: ไอ้บ้าไปเดี๋ยวมานะ
4: ตอนมาที่นี่เราคิดว่าทะเลจะพัดทุกอย่างให้หายไปได้คิดว่าแค่มีพีทอยู่ข้างๆก็พอแล้วแต่พอป้ามายืนทวงเงินค่าห้องพีทต้องขายไอเทมตัวเองเพื่อมาอยู่กับเราเราถึงได้รู้ว่าข้างนอกมันไม่ได้สวยงามเหมือนตอนนอนมองฟ้าบนหาดเลย

0: ภัยแม่ยังไม่กลับหรอ
1: ยังเลยค่ะแม่กับลุงจักรออกไปตั้งแต่เช้าไปคุยกับมูลนิธิตามที่คุณน้าแนะนำค่ะ
0: ดีแล้วแล้วคุณจักรโอเคขึ้นไหม
1: ค่ะเหมือนเขาเริ่มตั้งสติได้แล้ว
0: ดีละตอนนี้ทำอะไรให้ถูกทางไว้ก่อนแล้วก็ภาวนาให้เจอสองคนนั้นให้เร็วที่สุด
1: ค่ะพายก็หวังว่าพี่กับโจจะยังไม่ลืมว่ามีคนที่บ้านรอแล้วก็เป็นห่วงอยู
0: ่เฮ้ยรีบกลับบ้านเถอะพีทโจ
2: ฉันซื้อข้าวต้มมาให้แบบที่นายสั่งเลยนะแล้วเดี๋ยวเทใส่ชามไว้ให้เมื่อกี้นายพูดว่าหิวงั้นเดี๋ยวกินเลยก็แล้วกันไหนว่าหิวอะหรือไม่อยากกินข้าวต้มแล้ว
3: เปล่านะ
2: เสียงโจตอบเหมือนคนใกล้หมดแรงพอหันไปมองเราถึงเพิ่งเห็นว่าหน้าโจซิดกว่าเดิมอีกนอนหลับตามือกุมท้องแน่นแน่นจนเหมือนปวดมากอยู่ที่ตรงนั้นโจปวดท้องเหรอ
3: เปล่าแค่หิว
2: หิวอะไรอ่ะกุมท้องจนตัวงอขนาดนี้เฮ้ยแล้วนี่เหงื่อเต็มตัวแล้วเนี่ยแค่ลืมตาจะยังไม่ไหวแล้วเลยโจ
3: ไม่ได้เป็นอะไรจริง
2: ๆทำไมต้องโกหกด้วยล่ะนี่อาการแบบนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลกันเถอะ
3: ไม่ต้องหรอกซื้อยามากินก็ได้เดี๋ยวก็หาย
2: จะซื้อยาอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เลยลุกไหวหรือเปล่าไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวฉันเรียกรถมาโจเฮ้ยโจอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้นะโจ
4: เงียบโจเงียบแบบที่ไม่ควรเงียบโจนอนนิ่งไม่ตอบไม่ขยับโจหมดสติไปแล้ว
2: โจตื่นสิโจตื่น
5: ไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
7: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระไรนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
8: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
9: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
10: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
9: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
11: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

0: ลูกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสี่ยงฝนตกหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมขอแพ้ค่ะจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิลภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยท์ทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน 0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทซาในกีฬาเรือพายในประเภทเรือกัญเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทด้วยสถิติ7นาที 40.61 วินาทีและได้จากธีรพงศ์ศิลาชัยในกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายหลังทำน้ำหนักรวมได้299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้173กิโลกรัมปิดท้ายที่ทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้วยผลงานชนะในเวลา2นัดแพ้จากการยิงจุดโทษ1นัดและแพ้ในเวลา2นัดขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาโปโลน้ำถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี2010ทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงหล่นมารั้งที่7ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่บิลภูริพลบุญสอนระเบิดฟอร์มวิ่ง100เมตรชายเข้าที่1ในรอบคัดเลือกฮีทที่1โดยเวลา 9.95 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จและนับเป็นเวลาดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของบิลอีกด้วยนอกจากนี้ชุดทิทัศน์อีก1รวมกดชายของไทยรวมถึง2นักวิ่งสาวไทยในระยะ100เมตรทั้งสุการดาและจิรภัทรก็ได้เข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: กระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและจิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคม2535สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันนะคะทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FMรายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวเกร็ดน่ารู้และก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดีนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นะคะก็ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วมีความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายและประกอบด้วยเรือประเภทต่างๆมีเรือชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนำมาพูดคุยกันค่ะก็คือเรือแซงค่ะเรือแซงในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นเนี่ยนะคะมีด้วยกัน7ลำมีชื่อเรียกตามลำดับตั้งแต่เรือแซง1ถึงเรือแซง7มีลักษณะเป็นเรือกราบคือเรือเล็กแล้วก็เร็วทำหน้าที่เป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทหารมหาดเล็กเลยนะคะสามารถแซงเรือในขบวนอารักขามาอารักขาพระมหากษัตริย์ได้มีจำนวน7ลำไม่พบหลักฐานที่สร้างแต่มีบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้จัดเรือแซงจำนวน4ลำไว้ท้ายขบวนค่ะแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่6ได้เพิ่มสำหรับพระตำรวจนะคะอีก2ลำโดยใน4ลำแรกเนี่ยใช้ทหารจึงเรียกว่าเรือแซงทหารส่วนอีก2ลำก็เรียกว่าเรือแซงค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะคะได้ตัดเรือแซงของพระตำรวจออกไปและเรือแซงทหารได้เปลี่ยนซึ่งก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรือแซงจนถึงปัจจุบันค่ะรูปร่างแล้วก็ขนาดเรือลักษณะหัวเรือเชิดขึ้นเหนือแนวน้ำทาสีดำแต่ละลำก็จะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะสำหรับเรือแซงเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในริ้วนอกสุดของขบวนโดยแซงด้านขวา3ลำได้แก่เรือแซง1 3 5แล้วก็แซงด้านซ้าย3ลำได้แก่เรือแซงที่2 4แล้วก็6เรือแซง7อีก1ลำค่ะปิดท้ายริ้วกลางของขบวนค่ะโดยเรือแซง1ถึง6เนี่ยจะมีความยาวเท่ากันเลยนะคะก็ประมาณ23กว่าเมตรค่ะแต่จะมีความกว้างไม่เท่ากันอยู่ระหว่าง1เมตร40ซนติเมตรถึง1เมตร62ซนติเมตรค่ะส่วนเรือแซง7เนี่ยก็จะมีความยาว24เมตร 7เซนติเมตรกว้าง1เมตร5เซนติเมตรกำลังพลประจำเรือก็จะประกอบด้วยนายเรือ1นายนายท้ายเรือ1นาย2นายนะคะขออภัยค่ะพลสัญญาณ1นายเหมือนกันทุกลำเลยนะคะยกเว้นฝีพายเรือ1ถึง6ก็จะมีฝีพาย24นายส่วนเรือแซง7ก็จะมีฝีพาย30นายค่ะมีเรืออีกประเภทนะคะที่ร่วมอยู่ในขบวนพยุหยาตราที่จะนำมาพูดถึงก็คือเรือดั้ง22ลำค่ะก็เป็นปราการด่านหน้าผู้พิทักษ์ริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็จะมีการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีนะคะอันงดงามแล้วก็สมพระเกียรติเนี่ยทั้งสิ้น52ลำภายใต้แนวคิดการจัดริ้วขบวนแบบดาวล้อมเดือนค่ะก็นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำที่เป็นศูนย์กลางความสง่างามเปรียบเสมือนดั่งดวงเดือนแล้วนะคะยังมีกลุ่มเรือบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวโอบล้อมอยู่โดยรอบซึ่งกลุ่มเรือที่มีความสำคัญยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์และก็การอารักขาขบวนเรือด่านนอกสุดก็คือเรือดั้ง22ลำนี้ล่ะค่ะสำหรับบทบาทและก็หน้าที่โลพิทักษ์กระบวนเรือหน้านะคะเรือดั้งเนี่ยได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งเลยก็คือป้องกันกระบวนเรือหน้าทำหน้าที่สกัดกั้นคัดท้ายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือสิ่งรบกวนใดๆล่วงล้ำเข้ามาถึงริ้วขบวนชั้นในและสายเรือพระที่นั่งค่ะด้วยความที่เป็นแนวหน้าในการปะทะแล้วก็ป้องกันภัยนะคะเรือดั้งจึงเปรียบเสมือนโล่กำบังที่คอยพิทักษ์ขบวนเรือหลวงให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะสำหรับตำแหน่งการจัดวางในริ้วขบวนนะคะริ้วสายนอกขนาบซ้ายขวาในการจัดรูปริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปัจจุบันเนี่ยจะมี5ริ้ว3สายเรือดั้งทั้ง22ลำก็จะถูกจัดวางตำแหน่งอยู่ในริ้วสายนอกซึ่งก็เป็นริ้วที่อยู่ริมสุดทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของขบวนเรือค่ะริ้วสายนอกนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเรือ2ประเภททำงานร่วมกันก็คือเรือดั้งแล้วก็เรือแซงเรือแซงที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรือกราบขนาดเล็กแล้วก็เร็วทำหน้าที่อารักขาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของกำลังพลในริ้วสายนอกก็จะแบ่งกำลังออกขนาบข้างเป็นสายละ14ลำรวมทั้ง2ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะก็เป็น28ลำเพื่อทำหน้าที่เป็นแนวอารักขารอบนอกสุดอย่างเป็นระเบียบแล้วก็สง่างามเอกลักษณ์ทางกายภาพแล้วก็การออกแบบเรือดั้งก็จะเป็นเรือไม้ทาสีน้ำมันไม่มีลวดลายนะคะก็ชื่อก็จะเรียกเรือดั้งไม่ชื่อเรียกเนี่ยนะคะเรือดั้งก็จะไม่มีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงเหมือนกับเรือลำอื่นๆแต่จะมีการเรียกชื่อตามลำดับตัวเลขอย่างเป็นระบบตั้งแต่เรือดั้ง1ไปจนถึงเรือดั้ง22นั่นเองค่ะแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดนะคะว่าเรือดั้งเนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยใดแต่กองทัพเรือและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันดูแลบูรณะแล้วก็จัดสร้างเพิ่มเติมเพื่อสืบสานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้มาโดยตลอดค่ะโดยในปีพ.ศ. 2506นะคะกรมอู่ทหารเรือเนี่ยได้ดำเนินการต่อเรือดั้งเนี่ย6ขึ้นมาใหม่นะคะสำหรับเรือดั้ง6ในปีพ.ศ. 2524ก็มีการดำเนินงานซ่อมแซมครั้งใหญ่ให้แก่เรือดั้งทั้งหมดในขบวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในเวลาต่อมานั่นเองเรือดั้งทั้ง22ลำจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเพื่อความสวยงามในริ้วขบวนเท่านั้นค่ะแต่เป็นเสมือนตัวแทนของความร่วมมือและการเตรียมพร้อมอารักขาอย่างแน่นหนาตามแบบแผนโบราณราชประเพณีทางชลมารคที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

องเท่าไรไร้ฝัน

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดกล้าวชาวไทยอยู่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่25กันยายนวันที่25กันยายนมีวันที่สำคัญอยู่นะคะตรงกับในช่วงของปีพ.ศ.2488มีเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยที่มีการเดินสวนสนามณถนนราชดำเนินค่ะวันที่25กันยายน2488วันนี้เมื่อ77ปีที่แล้วผู้ร่วมปฏิบัติการเสรีไทยทั่วประเทศเดินสวนสนามณถนนราชดำเนินโดยมีนายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเป็นประธานพิธีสวนสนามของสมาชิกเสรีไทยจัดให้มีการเรียกว่าพร้อมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตรรวมถึงกำลังพลกว่าจำนวน 8,000 คนเลยค่ะที่เป็นเสรีไทยนะคะจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีพิธีสวนสนามนี้เนี่ยบังเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์2ประการก็คือประการที่1เพื่อให้สหประชาชาติทราบว่าอาวุธเสรีไทยส่งมายังเรียกว่าอยู่ครบถ้วนนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อให้เห็นว่าพลพรรคเสรีไทยพร้อมที่จะต่อสู้กับข้าศึกถ้าจำเป็นซึ่งก็นับเป็นการประกาศต่อโลกว่าประเทศไทยยังสามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชสมบูรณ์มิได้อยู่ภายใต้หรือว่าถูกยึดครองและถูกปลดอาวุธอย่างผู้แพ้นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะโดยที่ค่ำวันเดียวนั้นเนี่ยนายปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวปราศัยให้แก่บรรดาผู้แทนพลพรรคเสรีไทยณมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเพื่อยืนยันอุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยที่รับใช้ชาติโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและในโอกาสนั้นค่ะจึงได้ประกาศยุบขบวนการเสรีไทยเพราะด้วยวัตถุประสงค์แห่งการรับใช้ชาติที่กำหนดไว้เมื่อครั้งริเริ่มขนาดนี้ก็ได้บรรลุผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและในวันที่

15 กันยายน 2515ก็มีเหตุการณ์นึงนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็นอกจากนี้วันที่25กันยายนยังเป็นวันเกิดบุคคลสำคัญได้แก่เมื่อพ.ศ.2473ถึงเอาเป็นว่าเป็นช่วงคริสตศักราช1930นะคะเป็นวันเกิดของจิตภูมิศักดิ์นักคิดนักเขียนแล้วก็นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทยและพ.ศ.2487ก็เป็นวันเกิดของสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังนั่นเองค่ะเอาละค่ะพักฟังเพลงกันอีกช่วงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ิตย
1: ์ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเที่ยวกันดีกว่าค่ะสัมผัสกับเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ค่ะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและก็ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะงานศิลปาชีพซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการทำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพและก็รายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็สืบทอดองค์ความรู้ด้านงานฝีมือของไทยจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นรากฐานสำคัญในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปก็มีการเปิดให้บริการแล้วนะคะมีการรับส่งฟรีวันละ1รอบด้วยเส้นทางพระบรมมหาราชวังสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศิลปะศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปกันได้นะคะถึง26ธันวาคม2569เปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะเข้าไปทางเพจพระลานก็ได้ค่ะแล้วก็สแกนผ่าน QR code นะคะไปร่วมงานนี้กันได้สำหรับงานที่น่าสนใจแบบนี้สำหรับงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามค่ะจัดที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตรงเส้นทางพระบรมมหาราชวังสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนนะคะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างที่เราได้พูดไว้เนื่องในช่วงที่มีการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินก็ที่วัดอรุณนั่นเองนะคะก็ไปชมการซักซ้อมได้มีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็วันที่8ตุลาคมด้วยซ้อมใหญ่มีวันที่1นะคะวันที่21ตุลาคมนะคะแล้วก็ซ้อมครั้งที่2 28ตุลาคมค่ะเริ่มกันแล้วตั้งแต่เวลา 15:00 นนะคะก็ไปกันได้เริ่มวันที่2ตุลาคมซ้อมย่อยไปชมกันได้นะคะไปที่บริเวณสะพานพระรามที่8จนถึงสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามค่ะโอ้มีพื้นที่ที่จะให้ชมได้ทั้งฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนครนะคะตรงแถวใต้สะพานพระราม8ตรงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ก็ได้หรือว่าข้างโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าท่าน้ำวัดระฆังแล้วก็วัดอรุณส่วนฝั่งพระนครก็มีส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุแล้วก็ท่ามหาราชแล้วก็ท่าฉางด้วยค่ะแล้วก็ฝากไว้สำหรับโขนนางสีโขนเรื่องสีดาซอนสีดานะคะก็รับชมกันได้จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM วันนี้ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ิทยุเจริญทหารสื่อ32คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ทุ่ง Next Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงๆนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับมีเรื่องราวที่พาให้คนไทยดีอกดีใจแสดงความยินดีกับลูกสาวแห่งชาตินะ
2: ครับ
1: คนล่าสุดนะน้องแพรวหรือน้องเนเน่รอยัลนะครับรัตติการอำลอยสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตไปได้แชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต
2: ์ครับ
1: นะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: เห็นว่าอเมริกาก็อตทาเลนต์นั้นก็21ซีซั่นแล้วใช่ไหม
1: ก็แปลว่าประมาณ20กว่าปี
2: ครับ
1: 20กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็มีคนที่ไปขึ้นเวทีนี้มากมายหลายชาตินะนะไม่รู้มีคนไทยเคยไปแล้วเข้ารอบแต่ว่าไม่ได้แชมป์มีไหมก็บอกสถิติไว้ไหม
2: เออนะเราก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะ แต่ว่าการสมัครมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ
1: ครับ
2: คือต้องแสดงความสามารถเบื้องต้นก่อน
1: ส่ง
2: ไปให้เขาดู
1: ผลงาน
2: เหมือนส่งผลงานอ่ะ
1: นะเพื่อจะเอาไปออดิชั่น
2: ใช่ครับว่าพอที่จะขึ้นเวทีได้ไหมกรรมการ
1: ก่อน
2: จะม
1: ารอบคัดเลือก
2: การคัดเลือก
1: และน้องเองก็ไม่ใช่ครั้งเดียว
2: ครับ
1: ส่งไป
2: 2-3 ครั้ง
1: 2-3 ครั้งนะฮะคือพูดง่ายๆครั้งแรกยังไม่ได้ครั้งที่2ยังไม่ได้ครั้งที่3รอสักทีนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีทีมงานติดต่อกลับมา
2: ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะให้ไปออดิชั่นหรือไปเทสนี่นะครับแล้วน้องก็ทำได้ดีมาโดยตลอดเป็นที่ประทับใจทั้งคณะกรรมการผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งตลอดถึงคนไทยที่ทราบข่าวแล้วก็เฝ้าติดตามคอยให้กำลังใจโดยเฉพาะยิ่งคนไทยในอเมริกานะ
2: ครับช่วยกันเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
2: คืออยู่รัฐไหนของอเมริกาก็แล้วแต่คือถ้ามีเวลาเจียดเวลาได้เนี่ยก็จะมาเชียร์ตอนที่น้องทำการแสดงนะครับ
1: ครับนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะของความรวมพลังน้ำใจของคนไทยนะครับเวลาที่มีเรื่องใดๆที่ควรจะได้มาร่วมกันเขาเรียกว่าสมานฉันท์ชอบอย่างเดียวกันสนับสนุนสิ่งเดียวกันมันมีพลังแน่นอน
2: ครับ
1: นะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแยกความรู้สึกนึกคิดว่าเอออย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็เทไปในทางที่เห็นด้วยสนับสนุน
2: ครับ
1: นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เปิดประเด็นในเรื่องของดราม่านะเพื่อจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะบางเรื่องที่เป็นเรื่องดี
2: ๆครับ
1: ถ้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เทนะฮะหรือว่าให้กำลังใจในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยสำเร็จได้ง่ายนะครับ
2: ใช่ครับคนไทยเวลารวมพลังในเรื่องดีๆเนี่ยก็ทำได้ไม่แพ้ชาติใด
1: ใช่ครับ
2: นะครับเรื่องของความคิดที่อาจจะไม่เหมือนกันในเรื่องของการบ้านการเมืองความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: มันก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะเมื่อมีสิ่งที่ต้องใช้ในการรวมพลังเนี่ยนะเราก็ควรที่จะร่วมกัน
1: ครับเท่าที่สังเกตดูนะเรื่องใดๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะครับ
2: ครับ
1: และมันเป็นเรื่องที่มองแล้วเป็นเรื่องน่าชื่นใจอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างน้อยๆก็ 99% นะครับ
2: ครับ
1: คงจะมีแบบชนิดที่ว่าอ้าวทำไมไม่แข่งขันในประเทศเอาแค่ไม้ทองคำก็พอมั้งทำไมจะต้องไปรายการของเขาไปง้อเขาทำไมไปให้ราคาเขาทำไมบางคนอาจจะแหมชาตินิยมอะไรเงี้ยนะ ไม่อยากจะให้ไปสร้างสีสันแก่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะ แล้วก็มองว่าชาติเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้อเมริกาหรอกอะไรเงี้ยนะเกิดรักชาติหรือชาตินิยมขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยก็จะเสียได้โอกาสเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับแต่ว่าการไปไกลถึงระดับสากลระดับโลกเนี่ยมันก็ส่งผลดีแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: คือคนที่มีชื่อเสียงผ่านเวทีพวกก็อตทาเลนต์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบริเตนก็อตทาเลนต์ที่ซูซานบอยเคยได้ที่เป็นแม่บ้านเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: โอ้ออกมาเนี่ยร้องเพลงคนตะลึงอ่ะแล้วก็ได้ที่1ไปตอนนั้นนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สร้างสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเธอเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำนะครับ
1: ครับเรื่องของรายการต่างๆแล้วก็มีผลในการพลิกหรือเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเนี่ยก็มีมายาวนานนะถ้าเป็นรายการในเมืองไทยสมัยเด็กๆผมก็เคยเจอรายการฝันที่เป็นจริงนะที่แจกรถเข็นนะจำได้
2: ครับ
1: คุณอต๋อยไตรภพลิมประพัฒน์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำรายการมาสัมภาษณ์พูดคุยผู้คนเห็นว่าเป็นคนสู้ชีวิตดีนะครับว่าแล้วก็มอบรถเข็นให้เลยเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับโดยมีผู้สนับสนุนรายการอะไรเงี้ยนะมาให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีหรือรายการซุปเปอร์เทนอย่างที่น้องแพรวหรือน้องเนเน่รัตรอยัลที่ไปเคยออกรายการเมื่อ 8-9 ปีก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัย7ขวบนะครับก็ถือว่าเป็นจุดประกายเป็นสถานที่ที่จุดประกายให้เธอได้มีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจขึ้นมาว่าเออความสามารถขนาดอายุ7ขวบยังได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าผ่านไปสัก5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องในการฝึกฝนก็ประสบความสำเร็จจนในวันนี้นะครับรางวัลก็คงไม่ใช่น้อยนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม
2: ก็สักประมาณสัก32ล้านบาทตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ
1: นี่ก็คือความสำเร็จที่มาจากความรักนะครับรักในที่นี้ก็คือรักในสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นยังผลทำให้เกิดความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยนะอย่างน้อยๆแน่ๆเลยนะคุณพ่อณรงค์นะคุณพ่อณรงค์อำลอยคุณพ่อของเธอเนี่ยนะครับ
2: พร้อ
1: มด้วยคุณแม่เห็นว่าคุณแม่เป็นคนดูแลเรื่องของชุดที่สวมใส่ในรอบชิงชนะเลิศด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับชุดแดงๆเนี่ยนะก็เป็นความฝันของคุณแม่นะเป็นจินตนาการของคุณแม่ว่าชุดแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับลูกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับก็เป็นไหมจากราชสำนัก
2: สวยนะฮะ
1: นะมาสู่เวทีระดับโลกนะครับร้านเนี้ยที่คุณลุงเขาได้ให้ไปตอนแรกคุณลุงก็เกือบลืมไปแล้วว่ามีคนมาติดต่อมาถามก็ไม่นึกว่าจะเอาไปรายการนี
2: ้
1: นะครับจนกระทั่งมีคนบอกถึงเอ้านี่ที่เขามาซื้อผ้าที่ร้านเราไงอะไรเงี้ยนะคุณลุงก็เลยไปถามถ่ายดูเออจริงด้วยนะฮะเอาไปใช้ในการตัดเป็นชุดในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ประทับใจนี่แสดงว่าการไปชิงชัยหรือแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไปแค่ตัวแต่พาสิ่งที่เป็นความภูมิใจของประเทศชาติไทยไปด้วยนะ
2: ครับเรื่องของผ้าไทย
1: ผ้าไทย
2: ครับถึงก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แขนงหนึ่งนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนโด่งดังขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างหยิบจับอะไรสิ่งนั้นก็พลอยมีผลต่อคนในสังคม
2: ครับ
1: จำลิซ่าได้ไหมฮะลิซ่าวง Blackpink เนี่ย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็ไปยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย
2: ์ครับ
1: โอ้โหนะ
2: ก็อาจจะย้อนนึกถึงภาพที่เธอเคยมายืนกินแบบนี้แต่ตอนที่ยังไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับ
1: หรือเธอหยิบยาดมขึ้นมาด
2: ม
1: คนก็ซูมยาดมสิ ยาดมยี่ห้ออะไรยังไงนี่ก็หยิบจับอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดเลยนะฮะนี่คืออิทธิพลนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรนะสำนวนพระคุณท่านรูปเดือนท่านบอกว่ายืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรม
2: ครับ
1: ยืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรมนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านววชิรเมธีท่านกล่าวคำนี้เอาไว้ยืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรมคือคนเด่นคนดังเนี่ยหยิบจับอะไรขึ้นมานี่ก็อธิบายได้อธิบายได้ว่าเป็นเรื่องที่มันมีความหมายนะครับว่ารักชอบสิ่งใดๆถ้ารักจริงๆที่ภาษาธรรมก็เรียกว่าฉันทะเนี่ยเดี๋ยวความเพียรพยายามมาเองนะครับวันก่อนผมไปประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่ช่อง11นะ
2: ครับ
1: มีผู้ประกาศหลายคนไปมีช่วงหนึ่งที่วิทยากรท่านก็พูดว่าการมาเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้ประกาศใน พระราชพิธีหรือข่าวในพระราชสำนักก็ตามเนี่ยคนไหนที่ทำได้นานๆเนี่ยสะท้อนว่าเป็นคนมีแพชชั่นหรือใจรักจริง
2: ๆครับ
1: พอมีใจรักปุ๊บเนี่ยจะเต็มใจในการที่จะค้นหาข้อมูลพึงใจในการที่จะไปหาอ่านบางทีต้องลงทุนไปหาซื้อตำรับตำราหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: เพราะมีใจรักซะแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระอะไรเลยมีความสนใจเป็นทุนนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็นอกจากจะเป็นหน้าที่แล้วใจก็ต้องรักด้วยนะ
1: ใช่ครับใจรักด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักหนาอะไรน้องเน่ๆก็คงเช่นเดียวกันแม้จะเหนื่อยนะฮะกับการซ้อม
2: ใช่
1: เหนื่อยกับการเดินทางเตรียมตัวอาจจะไม่ได้ไปกินไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนกับเด็กวัย16ปีทั่วๆไป
2: ใช่ฮะเพราะว่าช่วงที่มีคนไปนักข่าวไปสัมภาษณ์เธอนะตอนที่ตอนนั้นน่ะผ่านรอบ Just Call Back แล้วเพื่อที่จะก้าวไปสู่รอบไลฟ์สดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูสื่อโซเชียลเลยนะ
1: โอ้
2: แม้แต่ตอนที่พี่แอดคาราบาวเขียนเพลงให้อ่ะเนี่ยในแน่มากมีคนไปถามมีนักข่าวไปถามว่าเนี่ยฟังหรือยังขอโทษค่ะหนูไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังแต่เดี๋ยวจะไปฟังที่ลุงแอดอ่ะแต่งให้หนูแล้วก็พวกศิลปินระดับท็อปๆ อ่ะทำเพลงนี้ให้หนูเดี๋ยวหนูจะไปตามฟัง
1: แสดงว่า
2: ซุ่มซ้อมอย่างเดียว
1: โฟกัสอยู่กับการ
2: ซ้อมอย่างเดียวเลย
1: ไม่วอกแวกเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะฮะถ้ารักษามาตรฐานอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความเป็นมืออาชีพแล้ว
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือรักษาความมาตรฐานของตัวเองเอาไว้โดยที่ยังไม่ตื่นเต้นหรือยังไม่หลงไหลไปกับความโด่งดังนะ
2: ครับ
1: บางคนเนี่ยพลาดตรงที่แบบพอจะเริ่มโด่งดังปุ๊บเนี่ยเป๋เลยนะฮะเริ่มมีวินัยน้อยลงในการซ้อมเช่นนักกีฬาหรือแม้แต่ศิลปินเองนะครับคิดว่าเสียงเรายังไงเขาก็ฟังแต่ไม่ซ้อม
2: ครับ
1: นะจำเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างนะพอถึงเวลาไปแสดงก็กลายเป็นว่าไปหยิบสดเอาตลอดเนี่ยความเป็นมืออาชีพมันก็หายไป
2: ครับจะไปเอาตัวรอดหน้าเวทีไม่ได้
1: ใช่ใช่ฮะ
2: คือต้องซ้อมให้แบบมั่นคงอ่ะนะฮะ
1: ครับ
2: กันความตื่นเต้นไปในตัวด้วยคือถ้ามีความตื่นเต้นเนี่ยอย่างน้อยกล้ามเนื้อมันก็ยังทำงานอยู่สิ่งที่เราเคยซ้อมมันยังไปได้อยู่นะ
1: ใช่ครับนึกถึงยุคที่แบบพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเนี่ยกำลังแบบฮอตสุดๆเนี่ยนะฮะการที่จะไปเจอพี่เบิร์ดได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็วันเลือกตั้งแล้วมั้งใช่ไหม
2: ครับ
1: วันเลือกตั้งอ่ะที่เขาไปใช้สิทธิ์อ่ะคนก็ดักรออยู่ในเขตที่พี่เบิร์ดไปใช้สิทธิ
2: ์
1: นอกจากนั้นไม่เห็นเลยนะ
2: ครับ
1: แทบจะไม่เห็นพี่เบิร์ดเลยในตามห้างสรรพสินค้าตามชีวิตประจำวันตามตลาดสดอะไรไม่มีนะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าคงจะดูแลตัวเองดูแลตัวเองในการเตรียมความพร้อมในการซุ่มซ้อมร้องเพลงเตรียมอัลบั้มใหม่อะไรเงี้ยนะและสุดท้ายที่สุดพอออกมาเนี่ยก็โอ้เซอร์ไพรส
2: ์ครับ
1: ตื่นเต้นและที่สำคัญประทับใจโดยเฉพาะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเนี่ยนะพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจัดเต็มทุกแมตช์เลยนะ
2: เป็นที่ประทับใจของคนที่แบบเสียเงินไปดูเสียค่าตั๋วไปดูอ่ะเขาบอกคุ้มอ่ะ
1: เป็นมืออาชีพ
2: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นทำให้ดีแล้วมันก็จะเด่นจะดังเองถ้าคิดว่าอยากจะเด่นอยากจะดังจริงๆไม่ยากหรอกทุกวันนี้เขาใช้วิธีการเด่นดังแบบง่ายๆไงนะทำอะไรก็ได้ให้คนจำให้คนรู้จักจะสะทุนจะเถื่อนจะต่อยยังไงก็ทำไปเถอะกะว่าถ้าดังแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำค่อยไปใส่ตะกร้าล้างชุบตัวเองใหม
2: ่
1: ซึ่งมันไม่ได้แล้วสิคนจำไปแล้วว่าเป็นคนลักษณะแบบไหนอย่างไรที่เขาเรียกกันว่าคอนเทนต์กากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: กรณีของน้องเนี่ยก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วย
1: แน่นอนนะ
2: เพราะว่า

0: ดยเฉพาะมารยาทไทยในเวทีโลกซึ่งคุณชวนหลีกภัยก็มีการพูดถึงน้องเน่ๆถึงมุมนี้ด้วยนะคุณชวนก็อัดคลิปพูดนะครับ
1: ยกมือไหว้นี่แหละ
0: ใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไทยบนเวทีโลกเนี่ยนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะซึ่งแม้ว่าจะแนวเพลงออกจะดุดันร็อกๆหน่อยใช่ไหมฮะก็หมายความว่าร็อกนี่ห้ามยกมือไหว้นะ
0: ครับไหว้ได้
1: ไหว้ได้ไหว้แบบร็อกนี่ก็ได้เนี่ยนะก็ยังไหว้ความแสดงเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมในการไหว้แบบไทยๆได้อย่างสวยงามบวกกับรอยยิ้ม
0: ครับ
1: เนี่ยรอยยิ้มที่ฝรั่งเขาจำว่าเป็นland of smile ประเทศไทยของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยนำบทเพลงสยามเมืองยิ้ม
0: มาฝากกัน
1: มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับต้อนรับรอยยิ้มที่มีความสุขของน้องเนเน่น้องแพรวรัติการอำลอยนะครับสยามเมืองยิ้มพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: บทเพลงสยามเมืองยิ้มครับพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้อง
1: ครับก็เรื่องของการยิ้มก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีเฉพาะตัวนะครับ
0: ครับสะกดสะกดคนทั่วโลก
1: ได
0: ้ได
1: ้
0: นะฮะ
1: แล้วก็ความ
0: คณะกรรมการนะ
1: อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะตอนที่เมลบีนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ย
0: ครับ
1: เธอก็เฮียบเหมือนกันนะตอนที่วิเคราะห์ตอนที่พูดถึงเน่เนี่ยนะรอบตอนนั้นน่าจะเป็นรอบการแสดงเพลง Back Horizon แล้วก็พูดถึงเน่บอกว่าฉันเห็นเธออยู่หลังเวทีเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่แบบไม่ได้พูดมากไม่ได้กรี๊ดกราดวิดไว้อะไรมากค่อนข้างที่จะ
0: สงบ
1: เงียบสงบ

0: แล้วก็มีมารยาทอะไรเงี้ยนะคือไม่เบ้อไม่วังอ่ะเธอพูดถึงมุมนี้ด้วยนะครับ
1: เออแสดงว่าหน้าเวทีกับหลังเวทีก็มีผล
0: ใช่
1: ก็มีผล
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับสมมติว่านะครับเราอยู่บนเวทีนะอีกอย่างหนึ่งแต่อยู่หลังเวทีเราเป็นคนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยน่ารักสมมติเนี่ยนะเขาไปเจอเข้าเนี่ยถามว่ามันมีผลไหม
0: คือกรรมการเขาใช้สายตาจับจ้องจ้องมองอยู
1: ่
0: ทั้งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีนี่แหละ
1: เก็บรายละเอียดอยู
0: ่ใช่ครับ
1: นะครับเพราะนั้นเขาถ้าเขาดูแล้วดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเนี่ยคะแนนมา
0: ครับ
1: ได้ใจ
0: ได้ใจกรรมการ
1: นักร้องทั่วไปเหมือนกันนะนักร้องที่อยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าในวงการเขาซุบซิบกันว่านิสัยไม่น่ารักอย่างนั้นไม่น่ารักอย่างนี้ไม่นานนะฮะ
0: ม
1: ันก็จะกลายเป็นว่าแผ่วๆไปใช่ไหม
0: เป็นเรื่องแปลกนะ
1: ทั้งที่เก่งนะตอนที่มีชื่อมีเสียงโด่งดังนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศยอมรับเลยคุณภาพเสียงไม่ได้ด้อยไปกว่าใครอ่ะแต่พอรู้เรื่องของนิสัยคนก็จะซุบซิบกันคุยกันเรื่องนานวันเข้ากลายเป็นเวลาไปฟังเพลงเขาร้องนี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวแล้วคิด
0: เลยนะว่านิสัยที่แท้จริง โอ้โหเป็นถึงขนาดนี้เลยเนี่ย
1: อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับความดีก็เป็นสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาเป็นยอดของความฝันนะบางคนอยากจะทำในสิ่งต่างๆให้ดีทำไปเถอะครับแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ดีๆที่ตั้งใจทำนั้นมันจะกลายเป็นความโด่งความดังกลายเป็นความเด่นไปในตัวแต่ไม่ใช่ว่ามุ่งที่จะให้เป็นคนเด่นคนดังโดยที่ไม่สนว่าจะเป็นคนดีหรือไม
0: ่
1: นะครับฟังเพลงจากแอดคาราบาวกับบทเพลงนี้คนล่าฝันครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับบทเพลงคนล่าฝันให้กำลังใจทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะคว้าชัยชนะจากเรื่องหนึ่งเรื่องใดในชีวิตนะ
1: ครับก็ฝันกันได้ทุกคนนะฮะ
0: ครับมีสิทธิ์ฝัน
1: มีสิทธิ์ฝัน
0: ครับทีนี้เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเราก็คือสิทธิ์ในการที่จะก้าวไปตามความฝันนะครับบางความฝันนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่งจะเริ่มเดินเพิ่งจะเริ่มล่าตอนอายุ50 60นะครับเพิ่งจะคิดจะเริ่มจะทำก็ไม่สายหรอก
1: ครับ
0: นะครับผมจะนึกอยู่เสมอนะฮะว่ายังมีพระอรหันต์มากมายในสมัยพุทธกาลที่ตัดสินใจออกบวชตอนชราชราแล้วครองบ้านครองเรือนมายาวนานบางคนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเป็นเจ้าชายบางคนก็เป็นพราหมณ์ผู้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชีวิตเรียกว่าอยู่จนแก่จนเฒ่าจนจะพูดว่าจะลงโลงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเพิ่งมานึกได้ว่าโอ้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดแล้วยอมสละละทิ้งลัทธิความเชื่อเดิมๆแล้วก็มาห่มผ้ากาสาวพัสยอมตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ยังไม่สาย
1: ครับเรียกว่าบวชตอนที่ชราตอนแก่เนี่ยนะ
0: บวชตอนแก
1: ่เกจิอาจารย์ของประเทศไทยก็บวชตอนแก่ก็หลาย
0: ก็เยอะ
1: หลายคนแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องไปดูก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นคฤหัสถ์เขาก็อยู่ในศีลกินธรรมมาโดยตลอด
0: พื้นฐานดี
1: มีของเก่าม
0: ีของเก่า
1: เรียนทางด้านไสยเวทมาอะไรเงี้ยเมื่อรู้ว่าทางเนี้ยมันไม่ใช่สายที่หลุดพ้นมันก็ช่วยทางโลกได
0: ้ระดับหนึ่ง
1: ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด
0: ใช่บางคนเป็นหมอยานะ
1: ครับ
0: บางคนเป็นนายช่างนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วพอไปเป็นพระแล้วก็เอาความรู้เดิมนำมาช่วยเหลือญาติโยมได้ด้วย
1: ครับ
0: นอกเหนือจากเมตตาธรรมที่ท่านมีนะครับนี่แหละก็จึงบอกว่าคนเราเนี่ยตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวก็เด่นเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เด่นไม่ดังขอให้ทำดีต่อไปทำดีจริงๆเด่นดังแน่นอนยิ่งโลกในปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับที่นำบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำงานให้ดีอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานเอาไว้ว่าทำงานทำการในหน้าที่ในฐานะของแต่ละคนที่จะต้องทำให้ทำอย่างดีทำอย่างดีเรื่อยไปไม่ใช่ทำอย่างที่จะอยากดีเด่นทำดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่นทำได้ดีแล้วก็จะดีเด่นเองเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังใจให้กับทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

นตกฝนพรำๆตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงตอนค่ำๆของเมื่อวันวานนะครับแล้วก็บางพื้นที่นี่ตกตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับแล้วก็พรำกันไปตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ได้นอนฟังเสียงฝนนะครับได้นอนฟังเรื่องราวของธรรมชาตินะครับที่มาพร้อมกันกับเรื่องของมรสุมนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับว่าความเข้มข้นของปริมาณฝนเนี่ยในช่วง 2-3 วันเนี้ยนะครับก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็อยู่ในสภาวะของความปลอดภัยนะครับก็ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับที่อยุธยาก็ดีซึ่งก็มีข่าวว่าน้ำก็มาแรงแล้วก็มาเร็วนะครับเมื่อกี้นี้เห็นในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตก7เสาน้อยกันครับแต่คือเขาก็ไปเที่ยวปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าขาออกจะกลับมากลับไม่ได้ครับเพราะว่าทางถนนเนี่ยโอ้โหน้ำมันแบบว่ามาแบบอันตรายมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังติดอยู่ที่ตรงบริเวณที่พักอยู่ด้วยเหมือนกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับตี 5:37 นาทีแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลุกทุ่งกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนี่คือคนลุกทุ่ง Next ครับในโปรเจกต์ใหม่ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่4วันนี้เจอกันเหมือนเดิมตี 5:30 จนถึง 9:00 น.

0: แหมต้องเรียกได้ว่าเสียงของน้องเธอนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีเอกลักษณ์มากๆน้องบรรสุนันท์นะครับและก็หนอนผีเสื้อนั่นเองส่วนก่อนหน้านะครับเราได้ฟังเพลงจากโจยูมานินด้วยซึ่งวันนี้มีคนถามถึงเพลงนี้มาไม่ได้ฟังกันนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวใจคือฮอตนะคงถูกใจใครหลายคนแล้วก็รวมทั้งมีหนาวแสงนีออนในเวอร์ชันของแอมซีชูด้วยที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เหลือเกิน
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

และเราเดินทางมาถึงวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนที่สุดเดี๋ยวภารกิจวันนี้คือการรวบรวมคะแนนทุกคำขอของคุณนะครับทุกช่องทางเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ SMS แล้วก็รวมทั้งที่ LINE แอดของเราด้วยนะครับก็6โมงเย็นก็จะได้ทราบนะครับว่าความเคลื่อนไหวอันดับเพลงสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องเพชรจะอยู่อันดับ1ต่อไปหรือไม่นะครับในขณะที่น้ำเมตตาจากแป้งร่ำศิวนารีกระแสก็ดีเหมือนกันครับสำหรับในรอบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้นับนะแค่กวาดสายตาดูคร่าวคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ดีต่อใจดีต่อเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่คอเลสเตอรอลสูงความดันแล้วก็เบาหวานนะครับแม่หลายคนตื่นมานะครับแล้วก็ทักทายกันหลากหลายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบ่นๆเรื่องของฟ้าของฝนนะครับแล้วก็มีบางจุดเนี่ยน้ำท่วมด้วยอย่างเช่นคุณณัชยานะครับส่งข่าวบอกวันนี้ต้องลา งานแล้วค่ะเพราะว่าออกไปหน้าหมู่บ้านไม่ได้นะคะเนื่องจากน้ำท่วมนะครับแถวๆตรงลาดกระบังนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราต้องลา งานเลยแหละนะครับป้าแป๋วกาแฟสดทักทายมาแล้วนะครับรวมทั้งพี่จินปอเปียพี่นุชราบ11นะครับสายน้ำด้วยค่ะคุณนกชาลิดาสวัสดีไปยังแม่ยาด้วยนะครับแม่ยาจิตติวันของเราแล้วก็ยังมีพี่จุกนะครับพี่นารากันทปราบคุณณสุนีคุณภารินนะครับคุณรัศมีจันน้อยนะพี่บรรจงกันทปราบด้วยเหมือนกันนะครับจากเชียงใหม่นู่นนะครับดร.สุริยภาจากอาร์แบกครับแล้วก็แม่นันนะครับแล้วก็มีพี่เอื้องจากเชียงใหม่ด้วยคุณรณชัยเขตดุสิตนะครับคุณลัคนานะครับพี่รุจิราคนสวยเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีคุณสิริพรนะครับแล้วก็คุณโจ้บางพลีด้วยสวัสดีไปยังพี่แมวด้วยนะครับนาก็มาทักทายกันเหมือนเดิมบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะรวมทั้งพี่ดำระรวงด้วยนะครับแหมวันนี้ไม่แน่ใจว่าล้อหมุนกับแท็กซี่คู่ใจแล้วหรือยังนะครับก็กูดมอร์นิ่งทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยทีเดียวนะครับป้าแป๋วนี่เปิดฐานชงแล้วนะครับพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีไปยังพี่หนูพินคุณองุ่นด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับพึบพับเหมือนเดิมคุณยายจ๋านะครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญมากับงานครบรอบ3ปีแล้วก็การทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่แล้วก็สตูดิโอใหม่ของคุณลูกทุ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแม่จิตก็ส่งบุญมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่จิ๋มจากพนังกล้าวด้วยนะครับมาทักทายกันเหมือนเดิมสำหรับเช้าวันนี้นะแล้วก็มีคุณองุ่นนะครับ Good Morning ด้วยแล้วก็พระตุ๋ยพรกมลก็มาแล้ว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆเ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1 ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรวรัติการอัมลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1 ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ากสมกนะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันกสมกจะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมกจัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
6: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

แล้ววันนี้ใครเดินทางไปถึงที่ทำงานตรงจุดไหนยังไงนะครับส่งข่าวมาบอกหน่อยปริมาณฝนน้ำยังไงบ้างนะครับล่าสุดมีคนส่งข่าวมานะครับถนนเทพรัตน์นะครับฝั่งขาเข้าหน้าเมกับบางนาน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อนะครับตอนนี้มีรถจอดตายอยู่หลายคันก็เนื่องจากว่าคือไม่แน่ใจอะว่ามันจะลึกขนาดไหนก็ดิ่งดิ่งขับเข้าไปปรากฏว่าตายนะครับรถตายอยู่หน้าเมกับบางนาฝั่งขาเข้านะครับถนนเทพรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วง 5:30 ที่ผ่านมาใครผ่านไปจุดนี้หลีกเลี่ยงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการจราจรเช้านี้น่าจะแบบโอ้โหหนักพอสมควรทีเดียวพี่จีบอกกำลังจะเดินทางไปชลบุรีไปเส้นไหนดีนะคะสบายๆครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงหน้าบ้านพี่จีนะครับตอนนี้ให้ใส่น้ำไปนอนกั้นน้ำเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วรองว่าน้ำไม่เข้าหมู่บ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าใส่น้ำนอนคนเดียวปั๊บนะครับน้ำไม่ไหลเลยทีเดียวครับสวัสดีไปยังบังซุปด้วยนะครับในชั่วโมงนี้มาทักทายกันเหมือนเดิมแล้วก็มีพี่นิสสุภวรรณด้วยนะครับสวัสดีไปยังพี่สุจิตรานะครับจากสกลนครด้วยนะครับเนี่ยอากาศที่นู้นเป็นไงบ้างแม่สิริพรบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวอุดหนุนน้ำพริกแม่รินดานะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะลอนช์โปรดักต์นี้เป็นงานแรกกับงานทำบุญขึ้นสตูดิโอและออฟฟิศใหม่ของคนลูกทุ่งแล้วก็เป็นการทำบุญครบรอบ3ปีของบริษัทด้วยนะครับแม่สิริพรเกือบคนจะฝากซื้อนะเพราะว่าพรุ่งนี้มีแม่ๆของน้องเพชรกฐาวุฒิแล้วก็ตัวน้องเพชรแล้วก็เจ๊หน่องผู้จัดการก็จะมาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้มาถึงช่วงเวลาของโจทย์ปริศนาเกมเล่นทีเผลอ The Monitor Game กันแล้วนะครับวันนี้เป็นหมวดยี่ห้อโทรศัพท์มือถือโอ้โหเพียบอ่ะจนจะเจอยี่ห้อไหนบ้างพิมพ์ไม่ถูกนะวันนี้กติกานะครับเอาเป็นแบบสบายๆเป็นสุขดีกว่านะครับจะได้ไม่เครียดเกินไปบางคนบอกว่าโอ้ยช่วง DJ Bitop เนี่ยเล่นกันหน้าดำข้ามเครียดวันนี้ขอทุกคนที่ส่งทันหลังจากได้ยินจิงเกิล30วินาทีแรกเท่านั้นจะส่งคนที่เท่าไหร่ไม่สนใจแหละแต่30วินาทีตัดแป้งเลยนะครับเดี๋ยวจะจับเวลาทั้งคนที่ฟังผ่านวิทยุและก็คนที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ทั้งหมดนะครับหลังจากที่พี่ท็อปกดยิงไปปุ๊บพี่ก๊อฟจะจับเวลากด30วิใครที่ส่งมาทันภายใน30วิจะกี่คนจะ100คน200คน800คนได้ทั้งนั้นแต่ต้องทันภายใน30วินาทีหลังจากนั้นเป้งจะมาแบบว่าอีก2นาทีอีก5นาทีค่อยส่งแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะวันนี้เป็นหมวดโทรศัพท์มือถือ

0: แม่บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเปิดเพลงถ้าเกิดว่ามันสโลว์เกินไปนะครับก็จะทำให้บรรยากาศแบบมันซึมเศร้ามันดูเหงาๆกันไปเล็กน้อยก็เลยขออนุญาตที่จะเพิ่มบีทนิดๆนะครับมาตั้งแต่วรรณคดีสีชมพูซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษของไททอนเจนนะครับซึ่งก็เอาเพลงเก่าๆมาอาร์เรนจ์ใหม่นะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่ปวลีร้องกับน้องมัดซีนั่นเองนะครับส่วนก่อนหน้ามีเชื่อฉันในเวอร์ชันของน้องไข่มุกเพนซินีด้วยนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงดีๆชอบนะครับจะร้องเพลงในลูกทุ่งก็ได้เพลงในยุคแบบ8090ก็ดีเหมือนกันรวมทั้งก่อนหน้าก็มีคนขอเพลงของเธอด้วยกับถ้าหัวใจมีปีกนะครับนะก็เป็นเพลงดังทั้งนั้นที่เธอเอามา cover ใหม่นะครับวันนี้ขึ้นเวทีกับเรา2เพลงด้วยกันนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแม่จิงเกิลมาเลยครับ Realme นะครับ Realme นะครับนะก็มีคนตอบทั้งผิดแล้วก็ถูกมาด้วยนะครับแต่ว่ากติกาคือต้องตอบภายใน30วินาทีหลังจากได้ยินจิงเกิลนะครับและคนที่ตอบได้ถูกต้องและเข้าเกณฑ์เข้าแก๊ปนะครับก็มีคุณนรบดีคุณตุ๊กติ๊กมีพี่กุ้งจากสระแก้วนะครับพี่จีสายน้ำป้าแป๋วแล้วก็คุณนกชาลิดานะครับที่ตอบว่า Realme นะครับก็คือเป็นมือถือของจีนนะครับนะบางคนบอกอุ๊ยยี่ห้ออะไรคะนะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเห็นอยู่บ้างนะ REALME Realme นะครับแล้วก็มีคนตอบผิดมาเยอะเลยอย่างเช่นคุณรัศมีจันน้อยตอบเสี่ยวมี่ไม่ใช่นะครับเสี่ยวมี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว X ใช่ไหม XIAOMI นะครับอันนี้ผิดนะครับบางซุปก็ตอบผิดเหมือนกันว่าเป็นเสี่ยวมี่ไม่ใช่นะครับต้องเป็น Realme นะครับ Realme นะครับนะเป็นตัว R นะครับพี่รุจิราก็เสี่ยวมี่มาก็ผิดครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับแล้วก็ยังมีพี่ดำก็บอกว่า Realme ผิดครับไม่ได้ครับโทรศัพท์ยี่ห้อ Realme ไม่มีนะนะครับนะแล้วก็อาจารย์ดร.สิริวิภาบอกว่ายี่ห้ออีหยังวะไม่เคยรู้เลยแหมคนใช้ Apple iPhone ต่างๆนานาอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ Android รู้จักเป็นอย่างดีครับ Realme นะครับยินดีด้วยนะครับกับทั้งหมดกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7คนสำหรับโจทย์ข้อนี้ได้ไปคนละ1สิทธิ
1: ์คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลโบนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่เอาที่บายใจเลยจ้ะฝนฟ้าจ๋านะก็วันนี้หลีกลี่หนีไปไหนไม่ได้นะครับก็พรำๆกันมาแล้วก็คาดว่าน่าจะตกทั้งวันด้วยเหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับตกไปเยอะๆนะครับให้มันจบๆในวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันทำบุญของเราก็จะได้อากาศแค่ครึมๆไม่มีฝนเนาะคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119ดูแลเรื่องข้อเข่าของเราให้แข็งแรงด้วยอัลบาโลนคอลลาเจนตัวนี้เลยนะครับดูแลเพราะว่าข้อเข่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกับเสาหลักของบ้านเสาหลักของตัวเราข้อเข่าไม่ดีใครเจ็บเรานี่เจ็บนะครับไม่มีใครมาต้องแบบว่ามาเจ็บแทนเรานะครับดังนั้นเมื่อข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือว่าเป็นไปตามอายุตามการเวลาเคยไม่ปวดทำไมปีนี้ปวดหรือว่าไม่เคยก็แก๊กปิ๊บปั๊บทำไมปีนี้ปวดเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมถอยกันไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับร่างกายก็ต้องซ่อมแซมกันไปแล้วถ้าเกิดว่าจะซ่อมเรื่องข้อเข่าต้องนึกถึงโจนี้เลยครับอัลบาโลนคอลลาเจนตัวเด็ดๆดีๆ 120,000 มิลลิกรัมนะครับตัวนี้ดีมากมากแก้ปัญหาเรื่องของข้อติดข้อฝืดนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการนิ้วล็อกได้นะครับแล้วก็เข้มข้นด้วยปริมาณคอลลาเจนที่เพียงพอแล้วก็เป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ดูแลและซ่อมแซมเรื่องข้อเข่าแล้วก็ข้อต่อโดยเฉพาะนะครับแต่ที่สำคัญที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอัลบาโลนคอลลาเจนก็คือการดูดซึมได้เร็วและละลายน้ำได้ดีนั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณกินเข้าไปมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราและทำให้เห็นผลได้อย่างเร็วมากที่สุดด้วยนะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119 โทรเลย
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's RadioPresented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
8: Sound

0: เพลงหมายจากการทัศนะนะครับกับเพลงนี้เลยครับสุดแขนทศกัณฐ์
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: ฝนพรำๆเนาะอากาศแบบหนาวเลยนะครับจริงๆแล้วคือเมื่อเช้านี้ก็ตอนอาจจะขับรถขึ้นรถมานะครับออกจากบ้านมาอุ้ยนะครับคือนอกเหนือจากจะมีฝนแล้วนะครับก็ยังมีลมแบบว่าเข้ามาด้วยนะครับทำให้เช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลยหลายจุดนะครับแต่แถวที่สตูดิโอของเราที่นี่ลมแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฝนยังโปรยปรายอยู่ด้วยนะครับนะวันนี้เดินทางอย่างราบรื่นนะครับอาจจะแบบเจออุปสรรคของฝนบ้างหรืออะไรบ้างนะครับมีน้ำขังรอระบายบ้างในบางจุดนะครับก็ขอให้ถึงออฟฟิศที่หมายด้วยความราบรื่นทุกคนแล้วก็ทันเวลาสำหรับการเข้างานแต่ว่าบางคนวันนี้หยุดเนาะนะครับร้านรวงต่างๆวันนี้ก็อาจจะขายของแบบลำบากกันหน่อยเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าพอฝนตกนะครับคนก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนอะไรไงนะครับนะวันนี้พี่จีบอกว่ากินอาหารมื้อเช้าก่อนบนรถเลยนะคะเผื่อรถติดดีมากๆค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวฟังคนลูกทุ่งในเบรกหน้าหลัง7โมงก็จะเป็นช่วงเวลาของ The Cassette Weekday ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเม็ดเลขเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนๆลมๆ มาพร้อมๆกันดังนั้นเดี๋ยวรอฟังรับรองว่า feeling แบบสุดๆแน่กับรถติดเช้านี้เดี๋ยวฟังต่อบนแอปพลิเคชันช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั